Sabhatua,

0: ได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจใน

ค่ะเหตุที่ต้องมีกฎหมายข้อนี้ก็เพื่อป้องกันการซ้ำเติมผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะมีปัญหาข้อกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1157นะคะขอบคุณค่ะ

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ยากหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง

ัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมจะมาพูดถึงกรณีที่พนักงานอัยการมีส่วนร่วมในการให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวมีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งพนักงานอัยการได้รับแจ้งเหตุว่ามีกรณีเด็กซึ่งอายุประมาณ10ปีได้ถูกทารุณกรรมโดยบิดาซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าทุกๆวันบิดาจะสั่งให้เด็กดังกล่าวตื่นแต่เช้าประมาณตีห้าเพื่อที่จะออกไปวิ่งทั้งนี้หากเด็กคนดังกล่าววิ่งไม่ได้ตามที่บิดาสั่งบิดาก็จะใช้วัตถุคล้ายเข็มขัดหรือเป็นไม้เคี่ยนตีไปบริเวณที่หลังของเด็กในวันที่มีการประชุมได้มีการลงมติให้มีการช่วยเหลือเด็กโดยทันทีซึ่งพนักงานอัยการนั้นได้มีความเห็นว่าเด็กดังกล่าวได้ถูกทารุณกรรมจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการแยกเด็กออกจากบิดาซึ่งเป็นผู้กระทำโดยทารุณกรรมโดยทันทีและแจ้งให้พนักงานอัยการช่วยยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กได้พบกับพนักงานอัยการนั้นได้ทราบว่าบิดาของเด็กยังมีการคุกคามเพื่อที่จะนำตัวเด็กกลับไปอยู่ด้วยซึ่งเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กอีกพนักงานอัยการจึงได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้บิดาดังกล่าวนั้นกระทำทารุณกรรมต่อเด็กอีกทั้งนี้เมื่อบิดาดังกล่าวนั้นได้กระทำในพฤติการที่น่าจะก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กอีกทางพนักงานอัยการจึงได้ขอให้ศาลออกหมายจับโดยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานตำรวจไปจับกลุ่มบิดาดังกล่าวมาเพื่อมีคำสั่งห้ามไม่ให้ดำเนินการกระทำการดังกล่าวอีกผมจึงอยากจะขอรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับหากพบเห็นเด็กที่ถูกทารุณกรรมท่านสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้โดยแจ้งที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจหรือแจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือแจ้งทางบ้านพักเด็กเพื่อให้มีการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กต่อไปครับ

0: รวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนประชาชนการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกลวงปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณารับทำเอกสารราชการปลอมแพร่กระจายอยู่บนโลกออนไลน์จำนวนมากหรือเอกสารสำคัญอื่นๆโดยไม่ใช้คำโฆษณาชวนเชื่อว่าทำได้จริงรวดเร็วไม่ต้องดำเนินการเองเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ที่ต้องการความสะดวกหรือว่านำเอกสารไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ว่าจ้างผู้ผลิตและผู้ที่นำเอกสารปลอมไปใช้อาจถูกดำเนินคดีอาญาและได้รับโทษร้ายแรงเนื่องจากเอกสารราชการเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์หน้าที่และความน่าเชื่อถือทางกฎหมายการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารเท็จจึงถือเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงและระบบราชการโดยตรงจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับทำเอกสารปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์เพราะนอกจากเสียเงินแล้วโดยไม่ได้เอกสารจริงแล้วยังอาจถูกหลอกนำข้อมูลสำคัญนำไปใช้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยเฉพาะการส่งสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายหรือข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลแปลกหน้าถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากในยุคที่อาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการใช้เอกสารปลอมเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการทำงานหรือประวัติทางคดีได้ในระยะยาวอีกทั้งยังอาจถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกเมื่อทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมแอบอ้างทำเอกสารราชการปลอมสามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน191และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ภารกิจด้านการบังคับคดีนะครับเป็นภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะครับซึ่งการบังคับคดีหลักๆ ก็จะแบ่งเป็นการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีอาญานะครับในส่วนของการบังคับคดีแพ่งก็จะเริ่มจากกรณีที่พนักงานอัยการรับดําเนินคดีแพ่งคดีปกครองให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานของรัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่พนักงานอัยการรับว่าต่างให้แล้วครับก็จะมีการพิพากษาของศาลนะครับพิพากษาว่าให้จำเลยชำระหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับเมื่อขั้นตอนถัดมาก็คือหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเสร็จแล้วก็จะมีการบังคับคดีซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการนะครับที่รับดำเนินคดีให้ตั้งแต่ต้นมาก็จะรับบังคับคดีให้ด้วยนะครับซึ่งการบังคับคดีก็เมื่อจำเลยหรือจะลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระค่าปรับนะครับหรือว่าชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวก็จะมีขั้นตอนการนำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินเข้าให้ตัวความเพื่อเข้าสู่แผ่นดินต่อไปนะครับในส่วนของคดีอาญานะครับในส่วนคดีอาญาก็จะมีกรณีบังคับโทษปรับคดียาเสพติดคดีอาญาคดีปรับเป็นพินัยซึ่งทุกวันนี้กำลังเริ่มเข้ามานะครับโทษปรับเป็นพินัยก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของค่าปรับตามคำพิพากษาตรงนี้นะครับจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ต้องมีหน้าที่ชำระค่าปรับก็ต้องชำระค่าปรับหากไม่ชำระก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับคดีเพื่อนำเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันคดีที่บังคับโทษปรับคดีอาญาตอนนี้ค่อนข้างมีปริมาณค่อนข้างมากครับเท่าที่ตรวจสอบสถิติเบื้องต้นก็มีประมาณเกือบแสนล้านนะครับในกรณีที่จะต้องมีการบังคับคดีเข้าเป็นรายได้แผ่นดินในส่วนนี้นะครับถึงแม้นะครับว่าพนักงานอัยการจะมีหน้าที่ในการบังคับคดีเอากับลูกหนี้หรือว่าจำเลยก็ตามนะครับแต่หากท่านที่เป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นจำเลยมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวที่จะถูกบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือว่ามีส่วนร่วมในการออกใช้เงินในการซื้อขายทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิทธิ์เหล่านี้ของท่านก็ยังไม่หมดไปนะครับท่านก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์ร้องขัดทรัพย์หรือว่าขอกันส่วนจากเงินขายทอดตลาดตรงนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางพนักงานในการเมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่ได้คัดค้านคำร้องของท่านนะครับก็เป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนหยุดสร้างหยุดแชร์คอนเทนต์ขยะอาจถูกดำเนินคดีโลกออนไลน์ปัจจุบันพี่น้องประชาชนต่างหันมาให้ความสนใจในการเป็นครีเอเตอร์หรือการสร้างคอนเทนต์ในสื่อออนไลน์จึงเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารความบันเทิงและความคิดเห็นที่หลากหลายแต่ในอีกด้านหนึ่งคอนเทนต์ขยะก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างน่ากังวลหรือการโพสต์ข้อมูลที่ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ขอเตือนไปยังกลุ่มยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์รวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อยับยั้งพฤติกรรมเลียนแบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังนี้งดเว้นพฤติกรรมทำคอนเทนต์แกล้งคนให้ได้รับความเดือดร้อนการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายในที่สาธารณะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและหากมีการใช้วัสดุหรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเด็กเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลเท็จเพื่อสร้างกระแสหรือยอดวิวการโพสต์คลิปวิดีโอหรือข้อความอันเป็นเท็จประการที่น่าจะเกิดความตื่นตระหนกประชาชนอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเมื่อส่งต่อหรือสนับสนุนช่องที่ผลิตคอนเทนต์ขยะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดและไม่ให้ท่านตกเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดการเข้าชมให้กับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุข

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ภูมิทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพร่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชน

0: ในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เจอถึงสวยสวยใสและเจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟ

0: น้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
2: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
3: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: หนองไม้เมืองชุมแพครับชุมแพชุมแพชุมแพพลเมืองนาเน้นดินแดนต่อแคว้นผู้เวียงผู้เขียวอยู่ทิศชิงเวียงจบไปยังงูต้อนรับพี่น้องคุณผู้ฟังแฟนเพลงครับเข้าสู่บรรยากาศช่วงชั่วโมงที่2ครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาครับบ่าวหมูสุรศักดิ์นางตุดปวดอยู่หนาไม่คือเก่าครับนะฮะครับแม่ครับเพ่งหยังครับแม่จ๋าจังไห
1: ้จ๋าแม่ยังนอนอยู่ลูก
0: ยังนอนนอนอยู่ฮะ
1: นอนเล็ก
0: แ
1: ค่จิ๊บแม่เจ็บปวดหลังนิดหน่อย
0: โอเควันนี้แม่อยากฟังเพลงอะไรแก้ปวดหลังเร็ว
1: ด่วนบคสคอมไฟลูก
0: ด่วนบคสนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะส่งเพลงนี้ให้แม่หายปวดหลังนะ
1: ปวดหล
0: ัง
1: มากเลยล
0: ู
1: ก
0: โอเคโอเคเป็นกำลังใจนะแม่นะ
1: ขอบคุณมากลูก
0: ครับเจ้าเจ้าเจ้าครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่ทางเชียงรายครับนั่นทักทายแล้วเชียงรายออกอากาศเนี่ยแม่สะลงแม่สะเลียงเชียงลงเชียงรายเราหู้ยออกอากาศกันเจี๊ยเกียร์เจี๊ยเกียร์ขอเสียงหน่อยครับ ทางศรีสะเกษด้วยนะครับ098นะฮะ8947857มหาสารคามจะเป็นสุรินทร์101ด้วยนะครับที่ไหนที่ไหนก็ฟังรายการนี้เป็นรายการภาคบันเทิงความมวลคอนเสิร์ตความสบายใจนะฮะโดยเฉพาะเพลงที่ขอมาไม่เคยปิดบังอยู่แล้วแล้วแต่เวอร์ชันใดหมูจะยองบางให้นะ นะครับดูแลรายการครับนะฮะบริษัท Copy Farmer 2024จำกัดเพราะว่าจะเป็น Original Espresso สูตรยาวานนะครับหรือจะเป็นในด้านของนะครับ Copy Farm อยู่กาแฟดำเขาชโรแบกกาแฟมาคอฟและก็พีคอฟฟี่ฟี่ฟี่ครับอยากให้คุณได้ลองครับพอสิเกี้ยวๆนั่นละนะฮะนั่นคือบูแร่รายการให้บ้าหมูมันนังตุ๊ปุ๊นะครับจากท่ายพี่น้องทั้งท่าตุมสุรินทางชุมพลทางเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดด้วยนะจ๊ะนะครับฟังทางคลื่นท่าตุม 101.25 คลื่นรักสุขภาพได้กันหรือเปล่าน้ออยากฟังเพลงบอกมาบอกมาสำคัญกว่าสำคัญกว่าอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเมียนบ่ฮึหลักใบสัญญาณสำคัญกว่าลมหายใจเราขอไหวผู้เบาผู้เบาผู้เบาผู้เบาผู้เบาพนมไพรนะฮะสำคัญกว่าลมหายใจบันว่าคอยจำเดี๋ยวแล้วนะครับไปตามคิวสำคัญกว่าลมหายใจของไพพงอัตทรนะครับดัดไปนะโดยเฉพาะผู้เบาหลบรอหนูใสฟังอยู่ไหมครับได้ยินบ่ล่ะผู้สาวสำคัญก็ลมหายใจวันนี้เจ้ามือ

ข้านินทาสิขอกินให้มันอิ่มอันความมักความหักคือน้ำบ่อแก้วสิลงเล่นน้ำสงหนองนางเอ้ยอาชีตนตามตนตามนู่นเอา098ครับ894-7857ครับยำเบอร์นี่ครับเบาดูๆเนี่ยบ้าหมูเอ้ยเนี่ยครับคุณลองคนฟังใหม่เขาก็บอกรู้ว่าเบอร์ใดมันว่า098ครับ894-7857นะฮะอยากฟังเพลงก็บอกมาแต่อยากกินกาแฟไปซื้อตามร้านค้าถามหาที่เจทีมงานจัดรายการได้เลยกาแฟที่อินวันสามสูตรของเฮานี่แหละของบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเด้อสัญลักษณ์แก้วสีทองแก้วสีทองอยู่บนหอนะครับใครที่กินทีนวันได้ก็จัดไปจัดไปนะฮะออริจินอล1หอ27ซองครับหอสีดำสี่เหลี่ยมนะครับเอสเปรสโซ่เขียวแดงแรงนิด1หอ28ซองหอซองยาวๆนั่นเองแล้วก็ซองยาวๆชิ้นเดียวกันเป็นสูตรหญ้าหวานหญ้าหวานนะครับใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลนะครับจึงรสชาติดีอร่อยมากๆต้องสูตรหญ้าหวานนะครับ1ห่อ40ซองครับตามร้านค้าร้านขายครับมีติดขัดอย่างใดประการใดครับบ่าวหมูพร้อมจะดูแลเบิ่งแย่งนะทั่วประเทศโทรมาครับ082-847-7639ครับผมนะเบอร์นี้แหละ082-847-7639ครับบอกมาครับนะฮะอยากได้ส่งถึงกระไรบ้านครับนะฮะถ้ารับที่บ้านนอนขาขึ้นห้างได้เลยนะครับผมมาเออนะครับบอกมาบอกมาบอกมาอยากได้ก็บอกมานะครับเนาะน้าแม่เนาะเป็นไงครับเชียงรายเออเมื่อวานก็ทั่วมาไอ้เพ่งทางเหนืออะไรนะอะไรนะ เออจะได้ขอนอกกระตึ๊ดเอาขอมาครับอยากฟังทางเหนือที่แฟนเพลงทางเหนือนะทางเหนือนะครับอยากฟังเพลงไหนก็โทรได้เด้อเออนะครับแล้วกาแฟทางนู้นเป็นไงบ้างครับมีกันบ้างไหมอยากกินบ้างไหมครับจะได้กาแฟมาคอฟสักกล่องไหมครับคุณพ่อบ้านเรามาคอฟใจพร้อมกายพร้อมลูกผู้ชายต้องพึ่งมาคอฟมันเหมือนก่อนเหมือนเก่าก็อย่างว่าแหละมันไม่มีอะไรคงกระพันชาตรีหัวใจมันไม่มีปัญหาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงอยากทำไงอ่ะเอาก็มาครอบจัดไปตัวนะครับหรือว่าอยากสวยอยากหล่ออยากดูเท่อยากดูเก๋ก็เอาคอฟฟี่ฟาร์มยูก็ดูไปลองกินดูนะครับเป็นสมุนไพร24ชนิดอันนี้ก็อร่อยในงอ25ซองกับรสชาติดีนะซอฟๆละมุนละมุนครับว่าเลยก็สิบจะค่ำกันอร่อยมากๆอันนี้ใช้ถั่วเหลืองนะครับใครที่สามารถกินครีมเทียมถั่วเหลืองได้ก็จัดไปครับสุขรสให้ความหวานนะฮะนั่นนี่อร่อยกลมกล่อมแจ๊บบอกคำเดียวอร่อยมากๆหนึ่งของ25ซองนะครับคอฟฟี่ฟาร์มอยู่คู่คนรักสุขภาพแม่หายปวดหลังนะเดี๋ยวมูจะส่งเวอร์ชันพิเศษให้แม่ฟังสักเวอร์ชันพิเศษสำหรับแม่ทางนะฮะเชียงรายนะแม่นะเนี่ยฟอกไตอยู่สู้ๆนะแม่เป็นกำลังใจครับผมว่ามันจะเป็นเสียงแปลกๆยังไงไหมเดี๋ยวจะเล่นหาสูตรเล่นให้แม่เขาหน่อยนะครับดนตรีมันโอเคไหมโอเคนะแม่นะเวอร์ชันนี้นะครับพี่เสียสลับแม่นะครับด่วนบอกสอสไตล์เพื่อชีวิตนะครับหลายคนครับแตกต่างก็จะเล่นแบบไหนเอากลั้นใจเด้อว่ากูแบบเอ้ยคนบอก

0: อ๋องโอ้ยดยดยดยดยดยดยดแม่แม่หายปวดหลังยังยังเหรอแม่ดีขึ้นบ้างไหมอ่ะดีขึ้นหมูดีขึ้นดีขึ้นผมเอาใหม่นะ
1: จริงครับพร้อมครับ 1 2 3 4 5

0: Yeah. ร้านขายวิเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยว่าวิทยุนี่เขาบอกอยากจะจ้างหมูเป็นสปอนเซอร์พอละดูแลรายการหน่อยเพราะว่าขายวิทยุดีเรื่อเกินครับขันช่วงนี้เปิดม่านย่ำใดในวิทยุก่อยพังมัดเลยแต่ขายดีช่วงทุบวิทยุดิมครับศิลปินที่ไม่ได้รับเชิญครับนักร้องเสียงหมาเยี่ยมในสังกะสีครับว่าพี่น้องมันครับโอ้เจ้าเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวว่าหมูเอ้าคุณแม่ทางเชียงรายนะครับมันฟังได้แม่ไปซื้อซีดีก็ฟังได้แต่ว่าถ้าเวอร์ชันนี้แม่หาฟังยากนะมันหาฟังยากได้แม่นะผีบ้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณรอต้องขออีกรอบนึงได้บ่จ้า
0: เอาโลดเอาโลดมา
1: จ้าน้องขอเพลงน่ะเด้อ
0: เพลงยังไง
1: ดูแลแค่รอยยิ้ม
0: อ๋อของชิเลฟอนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดูแลแค่รอยยิ้มโอ้น้องเจ้าก็ได้เบิ่งกระจิ่มให้กันได้ซื้อน้องเห็นยังก็ว่าได้นะ
1: จ้าเนาะอ้ายไปทุกเสียงทุกสายตั้งแต่สายแรกสายสุดท้ายด้วยจ้า
0: ไอ้นี่สิมักไผสิพ่อผู้ใดไปขอบ่ตรงๆก็เนี่ย
1: ฮะอีหยังก่อนไอ้จอมพาเพิ่นถามมาตี
0: ไผสิไปขอไผเป็นไผผู้ละคนว่าเป็นหวานจงหวานใจมันยังไหนแท้เด้อเดี๋ยว
1: บอกไอ้จอมพาแน่เด
0: ้อเ
1: ออไอ้จอมพาหาแสนแหวนบ่ต้องจ้า
0: ทำไมกันน่ะ
1: หาแสนแหวนบ่ต้อง
0: หาแสนแหวนบ่ต้องกี่มือบาทเงินกี่มือเงินบาท
1: เงินหยังก็ได้
0: จ้าหาแสนจีบแล้ววะ
1: หาแสนจีบโอ้ยหาแสนจีบมันตีเงินไทยต่อไหนล่ะ
0: โอ้ยไหนเจ๊แล้วเอารถหาแสนก็คือน้อยหาแสนแล้วล่ะ
1: เอาน้องหูน่ะ
0: ไอ้จอมพระเฉลยนะไอ้จอมพระจอม
1: บ
0: ่เนี่ยเราหูดีจ้า
1: เนี่ยให้จอมพระมาเฉลยเด้อทั้งสาม
0: จ้าจ้าจอมพระเดี๋ยวนี้มาเนาะมาเฉลยเบิ่งกันดูหาแสนจีบเด้อ
1: จ้า
0: ท่องมืออื่นบ่อยากว่าท่องม่วนมือเดี๋ยวเฮ้ยปีบไปหลุด
1: ท่องม่วน
0: หรอนักท่องมาลาท่องม่วนวะ
1: ท่องม่วนน้องเบาน้องเขียวท่องหลูประพันธ์แม่
0: จ้าโอ้บ่ดีแล้วสู่น้องม่วนบ่ได้หวาน
1: นะ
0: หวานหวาน
1: ท่องหลูประพันธ์ท้องหลูกประพันธ์นั้นหวานสิอ้าย
0: บ่หวานวันมันแข็งกินบ่แซ่บคือท้องม่วนดอก
1: นะโอ้ยจ้าจ้าอ้าย
0: จ้า
1: จ้าขอบคุณค่ะอ้ายอ้ายรอๆหน่อยไม่ฟังน้ำใจสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับนะฮะบ่แซ่บกับบ่ได้ม่วนเนาะล่ะเนาะนะครับมีรอยยิ้มบนใบหน้ามีความสุขภาพที่ดีนะครับโดยเฉพาะครับการกินกาแฟให้ถูกหลักนะฮะต้องมีอะไรรองท้องก่อนถึงจะแซ่บฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลครับ
2: น้ำหม
0: ูครับ
2: ใครจำได้ไหมนี่จำเสียงได้ไหม
0: จำเสียงได้บ่สาวต้อจอวอคนซื้อไผ่น้อนี่ครับ
2: ปะก
0: ีดปะกีดปะกีดบ่โอเคครับมีอย่างน้อปะกีดเอ้าปะกีดฟังอยู่ใส่
2: ย
0: ุ่
2: งเย็นนี่แหละ
0: เอ้าเอาฟังรายการผมอยู่บ้านหนองแว้งบ
2: ่ได้อยู
0: ่อุ้ยป้าขนลุกเลยดีใจนี่อยู่หน้าไม้ได้ถึงมันยิ้มนี่โอ้ยหลักฟังกันตัวนี้ฮึฮ่าเอ้ยเอาหน้าจิตหน้าจิตมื้อนี้หน้าจิตฟังเพลงหยังหน้าจิตฟังเพลงหยังมื้อนี้เอา
2: อ
0: ัน
2: อะไรแฟนใครหนอน่าร
0: ัก เออแฟนใครหนอน่ารักกว่าดี
2: ได
0: ้โอ้หน้าจิตสุภาพแข็งแรงดี
2: ได
0: ้แจ๋วแจ๋วแจ๋วจำๆแฟนใครหนอน่ารักเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้ผมจัดให้โอเคโอเคครับเบอร์นาจิใส่เบอร์นี่เป็นบอ
2: จ
0: ้าเดี๋ยวผมบางวางผมนี่โทรหาบอกว่าขอเพลงอย่างน้อยนาจิเนาะเช็ครายการฟังอยู่กับเสียบ้านเฮาบ่
2: จ้าบ้านเฮานี่แหละ
0: ตี
2: ้
0: นางอยู่หนองบัวลำพูครับ
2: โอ
0: ้จะออกทางชุมพลโอ้ยทางท่าตุ่มสุรินทร์ครับโอเคโอเคเดี๋ยวส่งสัญญาณกันแล้วตี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณบอกพี่น้องบ้านเฮาจูนขึ้นหมุนขึ้นมาฟังกันโหลดครับขอคุยกันนะจิตครับผมครับนะจิตท่านนี้เนาะสวัสดีครับโอ้ดีใจจังเลยครับ อันนี้บ้านอยู่ตรงข้ามกันสมัยอยู่เกษตรวิสัยเนาะอยู่ร่มสีตรงข้ามกันขอบคุณนะจิตครับผมโอ้ยดีใจครับอันนี้พี่น้องบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นโทรมาไปฟังได้อยู่บนว่าอุ๊ยโอ้ดีใจจังเลยนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวฟังเห็นบ่ครับเห็นบ่ส่งข่าวนี่ส่งข่าวถึงบ้านอยู่เลยแหละโอ้ได้จิตหลักฟังเลยโอ้ผมเป็นบ้าเก่าๆนะหมูก็เป็นบ้าถึงก็เก่าอยู่นะก็อยากให้ฟังแล้วมีความสุขครับรายการนี้นะครับแฟนเพลงของหมูสมานกับจิมี่อยู่60 70 80อย่างคุณแม่ทางเชียงรายจริงๆก็เปิดให้ฟังได้แม่แต่ว่าแม่ได้ฟังภาคพิเศษไปมันเดี๋ยวมันจะป่วงนะแม่นะเออนะครับกับดีเจสีมหาโพไม่เหงาไม่เศร้าไม่เครียดครับเนาะโดยเฉพาะน้องสาหร่ายชุมพลก็เป็นกำลังใจอยู่ตลอดครับทีมงานศรีสะเกดมื้อนี้เป็นไงฝนตกผมยังได้นะศรีสะเกดศรีสะเกดนะครับทีมงานบ่าวคุณแผนเจ้าตัดผมตำรวจคือทหารมื้อเนี่ยจะเอาว่าไอ้นุ่งบนเขาเวลารอไปกินเขาเศร้าจังในเจ้าย่าอ่อนตัวไม่ได้นะครับคุณแม่คู่เป็นไหนนาะนะทางอุบลครับเป็นไงบ้างเนาะทางอุบลราชธานีนะครับทางสำโรงด้วยนะครับเนี่ยฟังอยู่นะฮะทางเชียงรายทางแม่เสลียงเรานะครับเจ้าเรามั่งมั่งไอ้ช่วงถูกแผ่นถิ่มยังเออช่วงถูกแผ่นถิ่มมันสำคัญนะครับร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าดีใจกันกันว่าหมูเห็ดดูรายการนี่โอ้ได้ขายกับคอยขายไปอยู่เขาทุบถิ่มเขาสร้างเจ้าอาชีวาแม่เอานะครับกับการเพลงครับดูแลแค่รอยยิ้มครับทางชุมพลบุรีสุรินทร์นะฮะนะครับเพราะว่ามันจะออกไปทุกจังหวัดนะครับเนาะนะครับเพราะว่านางจัดที่ส่วนกลางก็ได้ออกไปให้บริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเฮาบริษัทพี่ไว้เฮานะครับออกอากาศไปทุกหม่องนะครับคือในกอสัญญาณเสียงกับรับฟังชัดเจนกับมวลซื่นไปน้ำกันครับอยากฟังเพลงครับ098ครับ89478ถ้า7ครับลูกทุ่งบันเทิงมุขามูสุรศักดิ์ครับ

0: ะครับฝากทั้งเกษตรวิสัยหน่อยนะครับอันนี้อยู่ในเขตเทศบาลเกษตรวิสัยครับอยู่ในตัวอำเภอเลยเด้อหมู่เก่าหนองแว่งครับหมู่เก่าหนองแว่งนะครับหนองแว่งหมู่สามหมู่เก่าเราจะบอกว่าฟังแล้วชัดเจนนะครับทางวิทยุว่างั้นโอเคเลยเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่า FC ผมมันล้าอยู่ทางคุณเอแฟนเพลงบอกว่าจะเป็นหลายๆผู้หลายคนครับบางทีก็ลืมกันบ่ได้ออกทางคุณโดนนะครับอันนี้ก็ออกให้แล้วนะครับชัดเจนอยู่แล้วเนาะนะครับขอบคุณนะครับสำหรับกาแฟอร่อยอร่อยนะฮะกาแฟแซ่บๆครับนะย้ำครับรายการนี้คุยเรื่องกาแฟไขมันความดันเบาหวานทานได้หญ้าหวานให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับอันนี้ต้องฝากไว้เลยครับทีคอฟฟี่ห่อสีเขียวครับนะฮะผมส่งไปอุดรเมื่อวานน่าจะถึงแล้วนะวันนี้นะถึงวันนี้นะอุดรนะครับสวดอสวัสดีครับ
1: สวัสดีสวัสดอจ้า
0: สวดอสวัสดีแปลว่าสวัสดีมาจากจังหวัดไหนครับขณะนี้
1: โอ้ยทำเป็นจำก็ได้อีกแล้ว
0: โอ้สาวพยักตัวเนี่ย
1: เอ้ยปนันว่า
0: แม่นบ
1: ่สาวเสียไ
0: รแน่นซี่ดิคุณนี่คุณนายแน่นซี่ดิ
2: สวดสวัสด
1: ีฮะ
0: คุณนายแน่นซี่ดิ
1: จ้า
0: โอ้โอ้พ่อว่าข่อยมันสียมพู่หัวใจข่อยติ่มตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเป็นมาเป็นสียมพู่วู้ฮ่า
1: โอ้โหไปฝนมันบ่ตกแค่นั้นน่ะ
0: เอ้ยอยู่นี่ก็ตกบ่ตกสิเดี๋ยว
1: ไปยังสั่น
0: เดี๋ยวสิเป้ง
1: ฝนบ่ตก
0: เดี๋ยวสิเป้งน้ําจากหนองบัวลําพูไปให้ดอกเดี๋ยวสิเป้งไปให
1: ้กายน้ําท่วมยังพยักกะน่ะ
0: เฮ้ยเจ้าบกสข่อยผ่านมาแต่ก่อนท่วมดีดี
1: ท่วมตั้ง3เทียเนาะปีกาย
0: เนาะเอ้ยอันซ่อนเมืองพยักนี
1: ่ปีนี้ก็เลยเป็นจังซี่ก็เลยบ่ท่วมซ้ํา
0: เออ
1: มัน
0: เอลดิโยเดี๋ยวสิมาจังน้อยสิพายุเขาอยู่ดอกอดเอาจักฟังจักข้าวลูกพักบุ้งไปขี้ใจ
1: บ่ม
0: ี
1: ปัญญาไปลูกแต่มันหลาย
0: ก็เขาอย่างก็คือสมัยก่อนอยู่บ้านก็เป็นดู
1: จ
0: ้
1: า
0: วันนี้เพลงยังนอ
1: เอาเพลงอย่างเตี้ย
0: ครับผม
1: ให้พ่อกับสิพ่อของน้ำอ้อยได้จ้า
0: ให้พ่อกับสิพ่อ
1: แม่
0: นี่รีบบ่ล่ะ
1: ไปต่อก็ได้
0: พวก
1: เงิน
0: ต
1: กฝนน
0: ี่คือไปเอาให้พ่อคือว่าอย่างอื่นเพราะว่าเงินฝนตัวนี้ให้พ่อกับสีพ่อ
1: จ้า
0: พวก
1: เงินปันดอกมันให้พ่อจ
0: ะ
1: เส
0: ีย
1: เอา
0: จะมีด้วยว่าตกอีหลีดิพยักกันเหรือเฮ้ยพยักว่าตกอีหลีดิพยัก
1: ว่าตกไม่กล้า
0: เอาเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตก
1: ครับผมจ้าบ้านเก็บเยอะดอกมันก็ตกหลาย
0: ก
1: ันเลย
0: เราเอาเดี๋ยวใหญ่แห่นางแมวนะ
1: ก็ได้
0: เ
1: หรอเ
0: สีย
1: แ
0: ห่ไงก็เหี้ยบ่สมัยก่อนเจ้า
1: บ่บ่เหี้ยเสีย
0: ฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะฝากกำลังใจแฟนเพลงดู
1: จ้าฝากไปหาเด็กสาวพ้นงามหลายใจเพิ่มมาเนี่ย
0: ครับผม
1: ลูกสาวจ้าคือน้องเขาสุพนน่ะล
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
1: จ้าไอ้หน้าไม่เต็มเต็มพร้อมเลยจ้า
0: โอเคครับผม
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับเอาเอาเอาทางพยักกภูมินะครับคนฟังหลายๆระบบนะฮะเอ๊แฟนใครหนอแม่นบ่นะฮะเวอร์ชั่นนี้มั้ยนะจิตแฟนใครหนอนี่นะเดี๋ยวผมดูให้นะจิตนะนะคิดว่าจะใช่มั้ยผมเล่นเวอร์ชั่นนี้ให้นะจิตฟังนะ

ับศิลปินนักร้องที่ชื่อว่าพรพันธ์มนานะครับแฟนใครน้อนะฮะแม่นวันอาทิตย์บอกไม่รู้ว่าชันนี่บอกแฟนใครน้อน่ารักน่าหล่อนี่แหละเนาะนะครับอืมอ่ะบรรยากาศที่สบายสบายครับเวลาจอจันมาแล้วนะครับรายการนี้นะครับออกอากาศเป็นประจำนะฮะจันถึงศุกร์นี่เป็นภาคปกติ8โมงมาหอด10โมงคือว่า2ชั่วโมงนะครับบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มบริษัทพีบายดูแลรายการนะครับหมูจะนั่งอยู่ตรงจุดกลางของบริษัทเพื่อก็จะส่งเสียงไปครับแล้วแต่ละคลื่นที่จะขอสัญญาณบางคลื่นก็ขอ2ชั่วโมงบางคลื่นก็ขอ1ชั่วโมงนะครับก็บ่ว่ากันครับคลื่นใด2ก็ดีใจนําคลื่นใด1ก็บ่เป็นหยังนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดก็คือนะครับคนรับคนใหญ่ที่รู้จักกันนะครับคนฟังอยู่พอดีทางบ้านนะหมุนมาโทรมาพอดีเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยเช็คสัญญาณเสียงตลอดนะครับผมเดี๋ยวทางส่งไปยังคือว่าทางชุมพลบุรีเนี่ยครับเพิ่งเดี๋ยวฟังคงฟังตั้งคืนท่าตูมอยู่แล้วเนาะเนี่ย 101.25 ท่าตูมเรดิโอนะครับคลื่นคนรักสุขภาพของเฮียโตเขานี่แหละนะครับป้าโตเนี่ยแหละและก็ทางมาสารคามก็จะเป็นของซาวดีแม็กบอกนะครับกับเรนเรดิโอนะครับแค่นี้ก็ซื้อว่าเป็นแม่ค้าส่งให้ไปหลายๆภูมิภาคหลายจังหวัดนะครับอันนี้ก็ต้องฝากขอบคุณเนอะนะครับที่เกียรติตามรับฟังแล้วก็อยู่ใส่ก็แล้วแต่ก็ไปจำเบอร์โทรนี่ไว้098947857ผมอยู่ใส่ยี่สองเครื่องนะครับเรื่องโทรศัพท์นี่เครื่องนึงจะเป็น082ซึ่ง082เวลาไปใส่โทรไปใส่เบอร์นี้ก่อนติดตัวไว้นะครับแต่098 894-7857นี่เปิดเครื่องก็คือว่านั่นผมจัดสดๆนั่งตัวเป็นๆให้ได้ฟังกันนะครับถ้ากันฝากขอความก็หมายถึงว่าถ้าเสียงอยู่แต่ว่าจะเป็นเทปบันทึกรายการไว้นะครับเพราะว่ามันมีติดภารกิจอยู่บางจุดอยู่นะครับเพราะว่าช่วงที่ต้องไปส่งสินค้าก็มีจังมื้อนี้ก็ต้องออกไปส่งให้เพิ่นนะเพิ่นโทรมาแล้วนะครับว่าสิมีส่งกาแฟเป็นบางช่วงนะครับไปทําภารกิจเป็นบางช่วงนะครับว่าที่บ่ได้มานั่งจัดสดให้หรือบางที่เจอสภาพดินฟ้าอากาศบ่เอื้อมด้วยในการเดินทางมาของส่งได้จังซี่มันก็ต้องเป็นเทมสีรายการไว้ก่อนนะครับให้ทําความเข้าใจแฟนเพลงนิดนึงนะครับผมบ่อยากให้อันสับสนกันไปใดจังซี่นะเพื่อความนะกันใส่เบอร์เดียวตลอดมันก็สินั่นไปหมดนะครับท่านแล้วใส่เบอร์นี้มันเป็นที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับแฟนเพลงก็จะจำเลยว่า098-894-7857นะถ้าว่า082เสร็จได้บ่ได้คือกันแต่มันเป็นบางช่วงบางที่ทั่วมาผมบริจาคสดก็บอกบริสุทธิ์ท่านนี่นะครับอันนี้ต้องใช้ใส่ก็คือ098นะครับ894-7857บางครั้งบางคราวก็ที่มีลูกเล่นเนี่ยทะลึ่งเนี่ยแน่แน่หยอกแน่หยอกแน่มันเป็นเรื่องปกตินะครับของสไตล์การจัดรายการของแต่ละคนนักจัดรายการวีดีเจแต่ละคนก็จะมีรูปแบบของแต่ละคนบ่คือกันนะครับจัดไปบางคนอาจสิมักบางคนอาจบ่มักก็ได้ก็บ่เป็นหยังครับแต่สิ่งเดียวในหัวใจก็คืออยากให้แฟนเพลงแฟนรายการฟังแล้วให้มีความสุขคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บางที่อยู่บ้านนะครับอายุหลายๆบ่มีหยังกะสิมาเล่นโทรศัพท์มันก็บ่สนะนะมันก็สิบ่ปานนั้นเนาะแต่ว่าฟังรายการบางทีมันก็เพลินไปฟังไปมันวางซั่นนะถ้าที่ผมบอกไปสัมผัสพื้นที่โอ้ยจังสุมมือบางหม่องก็บ่ได้ออกอากาศให้ทั้งที่ก็คนก็ท่าครับปานดาสิได้ยินเสียงก็มีหนึ่งคุณแม่คนนึงอยู่ทั้งบ้านแล้วก็มื้อนี้กลับไปบ้านแหละครับจังสิจังนี่ก็ไปบอกเล่าให้จูนขึ้นหมุนขึ้นไปตรงหน้าปัดนี่เพราะเพิ่นติดตามอยู่ตลอดครับพอจัดรายการมาบอลจะปี2552เนาะปีนี้2569นะครับแม่งกับบอสนั่นปานใดเด้ความผูกพันทางแพ่งก็ยังมีอยู่แต่ว่าบางช่วงบางคราวด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยยังระยะอาจจะไม่ได้ออกอากาศให้ฟังกันนะครับแต่ขณะออกอากาศให้ฟังเนี่ยพยายามครับอยากให้พี่น้องได้ม่วนซื่นอยากให้มีรอยยิ้มเต็มใบหน้าเนาะขอบคุณครับขอบคุณทางภูรักผู้ใหญ่เนี่ยถ้าทางท่านพ่อทางสานีที่ดุสังกัดกับเพิ่นอยู่นะครับบ่าวเพิ่งมือน้องบัวนะครับบ่ว่าจะเป็นท่านดร.ประยุทธ์นะครับทีมงานของ Copy Farm นะฮะบ่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัท PY ทีมงานของ
เฮาเนี่ยนะครับอยู่น้ำเพิ่นนะบริษัทพี่ไว้ครับพี่กาแฟครับฝากขอบคุณพี่น้องเลยอุดหนุนเด้อนะครับมันก็มีหลายดอกเรื่องกาแฟครับแต่ว่าไผสิได้ของแท้ของดีไผสิโดนอกโดนใจลิ้นไปสัมผัสที่พอใจกะจังหวะกันนะครับกับบริษัทกาแฟฟาร์มสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนฮอครับที่อินวันทั้งออริจินอลเอสเปรสโซ่สูตรยาหวานอันนี้3สูตรเป็นที่อินวันเด้อครับเป็นกาแฟดำกับเป็นเขาทรูแบ็กมี52ขนาด100ซองครับกันเป็นกาแฟคุณพ่อบ้านกับชักกอเชียงกับปีป้าวกะมาขอไปนะครับสมุนไพรมี2ตัวครับมีพี่กาแฟฮอสีเขียว1ฮอ30ซองมักสไตล์เมื่อมักรสชาตินี่ก็จัดไปบางคนเดี๋ยวกินเขียวบางคนก็กินแดงก็คือกาแฟฟาร์มยู่ครับบ่เป็นหยังนะครับจังได๋ก็สอบถามได้นะจีเด้อเขาไปสอบถามเจมแมวในตลาดสดเกษตรวิสัยก็ได้นะครับสนใจก็ลองไปซื้อเบิ่งว่ามีบ่เดี๋ยวที่ไปประสานหาเราอยู่นะครับกับกลับบ้านมาก็จังดีไปร้านค้าเพิ่นบ่มีร้านค้าหลังขายอยู่หลายอยู่ที่ฮู้จักกันนะครับติดตามได้พี่น้องเด้อขอบคุณแฟนเพลงทุกจังหวัดทุกหม่องทุกแก่ครับเสาร์อาทิตย์เป็นภาคเป็นเทียบรายการได้พี่น้องเด้อนะครับจันทร์ถึงศุกร์ก็เต็มๆนะครับอยู่ดีไม่แห้งหากแพงก็หน่อยสุขภาพแข็งแรงบ่เก็บบ่ไข่บ่จนร่ำรวยทั้งทุกท่านสวัสดีครับ

0: 接水。哦，
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิกออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: ผิวเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด
7: ้อไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
7: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
5: การเวลาเป็นสิ่งที่สุดความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงือกต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามากมาก
11: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกไข่ลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ยเ
2: ด้ออยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิกรอดตองไปกับอ้ายบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: เรีย ียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสี

0: ใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซลี่พาลาสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซลี
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเลพารามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเลพารานี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้น่ะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ํายางไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยกทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดที่กำลังแนมหาตัวซอยกำลังแนมหาแนวที่สิมาท่านายางเพื่อไปเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางอยากได้น้ำยางหลายๆกำลังแนมหาอยู่ฟังทางนี้ให้ดีอีพอยแม่นะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางมันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปจังใดมันแตกต่างจากของที่พ่อยแม่เคยซื้อมาท่าจังใดโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่พี่น้องพ่อใส่แล้วนี่ที่โอ้ยบ่อยากเว้าเอาโหลดพี่น้องเอ้ยท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานี่แหละครับคือสิ่งที่เริ่มแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าตามท้องตลาดทั่วไปส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาซื้อมาใส่นั่นเขาเอื่นว่าสารเหล่งนะครับเบอร์นั่นเบอร์นี่คำว่าสารเหล่งนี่กรีดลงไปท่าลงไปนี่ที่ห้วยไหลเบิดทุกแนวที่มีอยู่ในต้นยางบ่ว่าสิเป็นน้ำเลี้ยงน้ำยางไหลปนกันออกมานะครับให้สังเกตง่ายๆครับสังเกตจังได้ระบาดนี่ว่าน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายบ่เวลาหยอดน้ำกดอีพอยแม่หยอดน้ำกดนี่มันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาข้นนุ่มนี่แม่พี่น้องเกษตรกรบางท่านก็พากันเข้าใจว่าโอ้ยข่อยผสมน้ำกดบ่เข้มข้นที่จริงมันบ่แม่นดอกอีพอยแม่น้ำเลี้ยงมันปนน้ำยางออกมาหลายโพดนะครับแนมไปในกระโปรงนี่ว้ายเต็มถ้วยว่าเป็นสิล้นถ้วยพุ่นแล้วดีใหญ่ตะบัดพ่อไปหยอดน้ำกดมือล้นมาแกออกจากถ้วยว่าเป็นก้อนขนมโคกแปดแหลดแปดอยู่นะครับเป็นฟองอากาศเป็นโฟมนั่นคือน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาขันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายมันก็เสียให้ต้นยางเฮาส้มนะครับตายก่อนกำหนดส่วนตัวเพราะฉะนั้นอีพอยแม่บ่ต้องตกอกตกใจนะครับคันใดใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีท่อน้ำยางบ่อุดตันแต่ว่าไหลแต่น้ำยางในบาดนี่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับสำหรับสวนยางพาล่าสวนใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่สิเป็นล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่นะครับเปลือกเน่าหากเน่ายังสิว้ายโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยอีพออีแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ครับเชื่อล่าเห็นโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่ที่ว้ายว่ามันปอบเห็นพระยานคักยานแน่ถ้าไป 2-3 เที่ยวเท่านั้นอีพอยแม่เอ้ยหายเกลี้ยงปั๊บนี่สำหรับเชื่อล่านะครับเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดเม็ดนะครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วเปลือกหุ้มไว้นะครับ ใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคาก็บ่แพงครับ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองต่อ1ขวดเลือกใส่ได้ตามสบายนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางหลายๆนะครับที่มีต้นยางหลายๆเป็นพันต้น 2-3,000 ต้นบ่ต้องออกมาท่าทั้งหมดอีพอยแม่อย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแบ่งมาใส่แบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับแบ่งมาท่าเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปลือกนิ่มกลีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวใส่เลยครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเพราะนั่นครับผม

นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อ

0: 马了马了，说了怕那屁面发洗汤，说了怕那屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทอง
1: คุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่ออันร่างสนอสันทารุณในบ้านน้องแค้นอันตำบลน้องแค้นอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
1: ชื่อเรียนชื่อว่าอย่างไรคุณแม่
2: แม่แห่ค่ะ
1: แม่สนอนี่ชื่อเรียนชื่อแม่แห่เนาะ
2: จ้า
1: ถามคุณแม่แห่ก่อนเฮ็ดหยังจักไรอีแม่
2: อันของพุทธเจ้า6ไร่ของน้องพุ่นนั้นก็4ไร่ของพุ่นนี้ก็3ไร่จ้ะ
1: โอ้เฮ็ดของเกี่ยวของนี่6ไร่
2: จ้ะ
1: ก็มีของน้อง2คนพุ่นนึง3ไร่พุ่นนึง4ไร่
2: จ้ะ
1: ถามคุณแม่แห่ก่อนตั้งแต่เฮ็ดมานี่ผลผลิตเป็นจังได๋แน่พ่ออยู่พ่อกินบ่พ่อได้ใส่บ่
2: ก็พ่อได้ใส่อยู่จ้ะ
1: พ่อได้ใส่อยู่
2: จ้ะ
1: มันมีบ่ช่วงที่ผลผลิตมันหน่อยๆนี่เคยมีบ
2: ่เคยมีอยู่จ้ะ
1: โหมันก็มีช่วงได้หลายแน่ได้หน่อยแน่เนาะ
2: จ้ะ
1: ในช่วงที่ได้หน่อยๆนี่คุณแม่เคยหาตัวซอยหาน้ํายามาทาหน้ายางบ่ทาเพื่อให้ได้น้ํายางหลายนี่เคยบ
2: ่เคยอยู่จ้ะ
1: ไปซื้อมาแต่ใส
2: ่เพิ่นขายอยู่ในร้านนั่น
1: โหตามท้องตลาดทั่วไปตามร้านขายของเกษตรนี่แหละแม่นบ่
2: จ้ะจ้ะ
1: ไปซื้อมาลองใส่เบิ่งบ้านนี่ถามแม่แห่คนใส่ของเถียวมาจากของตลาดทั่วไปพอใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
2: จักมันเป็นพี่แล้วมันเป็นตุ้มเป็นตุ้มหื้นแล้วก็ยางก็เบา
1: ๆโหยางเบาแสดงว่ามันมีน้ําเลี้ยงปนออกมาบ่ยามเฮากีด
2: อันนี้ค่อยก็บ่จักเพราะว่ามันนั้นๆนั้นๆมันเป็นเบาๆมันเป็นฟองเป็นฟองเม็ดเป็นเม็ดเป็นตาเป็นตานั่น
1: โอ้เป็นฟองอากาศ
2: จ้าย
1: ามแกะก่อนยางออกมันเป็นยังไงมันน้ําหนักดีบ
2: ่บ่ดีแต่มันเป็นแวบลงเลย
1: โหมันแฟบลงมีแต่น้ํามีน้ําเคลื่อนกับโพ
2: เออน้ำสลายน้ำนะ
1: เออนั่นเขาเอิ้นน้ำเลี้ยง
2: เออ
1: แสดงว่าตอนเขากีดนี่เขาใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีทั้งน้ำเลี้ยงมีทั้งน้ำยางเปลือกเป็นยังไงตอนใส่ของท้องตลาดทั่วไปเปลือกรู้สึกว่าแข็งบ่
2: จะแข็งจักหน่อยอยู่
1: อยากแข็งจักหน่อยอยู่
2: จ้ะ
1: มาในถามแม่แห่ก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทั้งใด
2: อันพนักงานเพิ่นมาแนะนำจ้ะ
1: โหพนักงานมาแนะนำมาบอกให้ฟัง
2: จ้ะ
1: เสื้อเพิ่นเลยบอกตอนเพิ่นบอกให้ฟังพี่แด
2: งยังพันนี่เสื้อแล้ว
1: บอกท่านในเสื้อ
2: บ
1: อเฮ็ดจังได๋คือได้ใส่บาดเพิ่นเอาตัวทดลองให้ใส่ก่อนบ่
2: เอาตัวทดลองมาเ
1: ฮ้อโอ้เอาตัวทดลองมาให้เบิ่งซะเกิน
2: จ้ะ
1: อย่าเฝ้าซื้อเด้อเจ้ายันถือตัว
2: เออเพิ่นก็ได้นั้นแล้ว
1: บาดนี่ก็เลยเอามาใส่ติบาดตัวทดลอง
2: เอามาใส่แล้ว
1: มันเป็นจังได๋แน่ตอนแม่แห่เอาโซเลพารามาทามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
2: ่แปลกจนตกใจพุ่นล่ะ
1: มันตกใจเองมัน
2: นอนหลายโพด
1: โอ้มันนอนหลายโพด
2: เออ
1: บาดนี่เวลาหย่อนน้ํากดนี่น้ํายางที่ไหลออกมานี่หย่อนน้ํากดนี่มันเป็นตาหมุดตาแม่คือเก่า
2: บ่มีเป็นตาบ่มีได
1: ้บ่มีฟองอากาศ
2: บ่มี
1: คนนี่แข็งเร็วบ่แม
2: ่ก็แข็งเร็วอยู
1: ่แข็งเร็วแข็งดีบ
2: ่แข็งอยู
1: ่ครับผมแล้วเปลือกนี่มันเป็นจังได๋เปลือกรู้สึกว่านิ่มขึ้นบ
2: ่ได้ยินพ่อบ้านว่านิ่มอยู่เพิ่นว่านะถามบ่นิ่มอยู่เพิ่นว่า
1: ถามพ่อบ้านผู้เพิ่นกีดนี
2: ่ผู้เพิ่นกีด
1: เพิ่นกีดแล้วนิ่มบ่อีพ่อ
2: นิ่มอยู่บ่เฮ้ยเพิ่นถามเพิ่นว่านิ่มอยู่เราว่า
1: โอ้นิ่มอยู่
2: จ้ะ
1: บ้านนี้ตั้งแต่คุณแม่เฮ็ดยางมานี่ใส่โซเลพาราแล้วแปลกหูแปลกตาขึ้นหลายแม่นบ
2: ่ก็เออหลายอยู่หลาย
1: ไปเงินหลายขึ้นบ่เว้าง่ายๆไปเป็นหยังคือว่าจังว่าคันได้ผลผลิตหลายเงินมันก็ได้หลายกว่าเก่า
2: ตัวได้หลายกว่าลองนั้นเบิ่งก่อน
1: ครับผมถามคุณแม่ก่อนใส่โซเลพาราแล้วถืออกถือใจบ่อีแม
2: ่เออถืออยู่จ้ะ
1: ยังสิใส่ต่อบ่
2: คํามันดีก็สิใส่
1: แล้วมันดีบ่บาดเดียวนี่ในความคิดมันดีบ
2: ่ก็ถือว่าดีอยู่ระดับนี้นะ
1: ลองระดับนี้ลองเบิ่งไปเรื่อยๆซะเ
2: ลยลองเบิ่งไปเรื่อยๆก่อน
1: แต่ว่าก็ถือกถือใจอยู
2: ่ถือกถือใจอยู่จ้ะ
1: ครับอยากให้คุณแม่แห่นี่บอกความประทับอกประทับใจฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ผู้บนบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราผู้ที่เพิ่นเฮ็ดสวนยางคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังอยากให้เพิ่นมาใส่คือจะของบ่เชิญครับ
2: น้ํายางก็คือไม่ออหลายปะเลยบัดนี้รถอันนี้แค่มีเดียวได้นี่นะ
1: เนี่ย
2: เต็มกระโปะแล้วเพิ่นกินเมื่อคืนนี
1: ่ครับ
2: ก็ถือว่าก็สิก้าวมึงปริมาณก็คือสิได้หลายกว่าตะเก่าอยู่ดอก
1: ครับผม
2: เพราะว่าหากระเริ่มไซเนาะ
1: ครับ
2: จ้ะอันแล้วก็ พี่น้องผู้เริ่มมีท่านในนั้นก็เฮือมาใส่ลองเบิ่งน้ำกันนี่ล่ะ
1: ผู้ใดบ่เคยใส่กับคุณแม่แฮกับส่วนมาใส่น้ำเบิ่งนี่ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ขาวจูนพูนนี่มีดเดียวยืนยันว่ามีดเดียว
2: มีดเดียวขึ้นนี่มือเสานี
1: ่กินมือขึ้นนี
2: ่กินมือขึ้นนี่ไปทาเมื่อวาน
1: ห้องคนน้ำคนมือเสา
2: แล้วเขาก็นอนทาชมเจ้า
1: เอานี่คือเสียงจากปากคุณแม่แฮคุณแม่แฮครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่บอกซื้อบอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกทีนึงครับคุณแม่เชิญครับ
2: อันพ่อชื่อนางสนอสันท่าลุนในบ้านน้องแค้นตำบลน้องแค้นอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
1: ครับผมอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับ อย่าเฝ้ามันใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งยุดทุกปัญหาของการติดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่แฮฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไปสำนีจังติดตามผมเอกโซเลในทีมหน้านะครับว่าสิออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลรวดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝา

มื้อนี้ผมเอกโซเลยครับมีข่าวดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่อยากได้น้ำยางหลายๆอยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดยางงามเอาไปขายยังสิเบ้ยก่อนแกนโคโลมันเสียดจังไหนเนาะบ่าวเอกโซเลโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลากรีดจังสิไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเปลือกนิ่มกรีดง่ายซอยป้องกันยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหักเน่าจังสิโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับสิซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลที่เฮากรีดใหม่ๆนี่โอ้ยเศร้าเร็วๆนะครับแผลที่เฮากรีดนี่เศร้าเร็วเปลือกหุ่มไว้นะครับใส่แล้วต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายหนึ่งนะครับกรีดได้ตลอดให้พี่น้องเกษตรกรให้อีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ท่าในมือที่พักนายางนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางช่วงแรกๆก็ท่าไปจักอาทิตย์ละเทื่อนะครับหลังจากนั้นก็ท่าวิกละเทื่อ15มื้อเทื่องนึงนะครับเพื่อให้ต้นยางเฮาได้ปรับสภาพมันเป็นยาบำรุงเป็นสารบำรุงตัวอีพอยแม่มันบ่แม่นสารเล่งนะครับใส่แล้วต้นยางบ่ส้มยางแน่นอนยอดน้ำกรดนี่ติว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ้ยรถแล้วนะครับสำหรับยางที่เอาไปนอนขึ้นก้อนยางบ่แฟบบ่เป็นโฟมนะครับก้อนยางบ่แฟบบ่เป็นโฟมบ่แปดแลด8คือขนมโคคือไข่ดาวนะครับก้อนนี่แกนโคโลน้ำหนักดีดีนะครับตีด 2-3 เมตรนี่เต็มโป๊กแล้วอีพอยแม่และที่สำคัญมันบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราที่กวนคิดกวนใจเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนเจ้าของนั่นลองเอาไปใส่เบิ่งครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับใส่แล้วที่ว้ายราดำราชมพูราย่อยนี่หวยถ้า 2-3 บาทหายเกลี้ยงตับพุ่นเลยพ่อยแม่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกลัวสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกลัวสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือบทสัมภาษณ์คืออีพ่อไอ้แม่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นมาเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจพิสูจน์เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับใส่แล้วรับรองว่าโอ้ยพ่อยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายว่ามันกรีดกกงิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นล่ะนะครับกรีดนี่ไหลปื๊ดไหลปื๊ดพุ่นเด้ซอยแก้ปัญหาเรื่องน้ำยางไหลหัวไหลถ่ายนะครับราคาก็บ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันบ่าวเอกโซเลแต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาเจ้าไปอยู่สายเจ้าไปอยู่ไสคันแม่นหูจักเจ้าแต่โดนก่อนนี่ติว้ายอีพ่อไอ้แม่พากันเบิดหนีเบิดสินแล้วหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันใส่แล้วติดอกติดใจนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้อนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คุ้มค่าคุ้มราคาจ
จบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปลือกนิ่มกลีนง่ายน้ำยางไหลดีดีและที่สำคัญน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

说嘞，怕辣拼命发洗头，说嘞，怕辣拼命发洗头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูดได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอวานอนนิวาสนะครับจังหวัดสกลนครเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อดอมวงสาคุณอยู่ตำบลหนองแว้งอำเภอวานอนนิวาส
0: อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดใดคุณพ่อ
1: จังหวัดสกลนครครับ
0: ชื่อว่าจังไรของคุณพ่อดอม
1: คุณพ่อดอมครับ
0: ชื่อเอาบุญชื่อว่างไหนชื่ออีหลี
1: ชื่ออีหลีชื่อเล่นชื่อเดียวกันครับ
0: ป้าอัดฐานชื่อดาราได้เจ้าคุณพ่อดอมนามสกุล
1: วงสาคุณ
0: วงสาคุณคุณพ่อเฮ็ดสวนหยางจังไรเจ้าทั้งหมดนี
1: ่11ไร่ครับ
0: ป้า11ไร
1: ่ครับ
0: ต้นหยางเฮายืนอยู่นี่จักปีแล้วพ่อนี่ประมาณจักปี
1: เศร้าก็ปีแล้วครับ
0: ปาดเศร้าก็ปีห่วยได้เงินหลายล้านตัวนี่ยิ้มเลยกันบ่าวเอาถามพ่อดอมครับสวนยาง11ไร่ของคุณพ่อนี่ตั้งแต่เปิดกีดเริ่มเปิดกีดนี่ผลผลิตเป็นยังไงพ่อเริ่มแรกๆเลยนี่เป็นยังไงเน
1: ี่ยแรกแรกก็ออกแน่ว่าออกแน่ล่ะครับ
0: แรกแรกนี่เริ่มกีดออกแน่บ่ออกแน
1: ่ครับ
0: ผลผลิตบ่ถือใช้ปานใดบ่ยังไง
1: ครับผม
0: เราคุณพ่อดอมนี่เคยไปหาน้ำยาเร่งน้ำยางมาใส่บ่
1: หาไรห่อละครับ
0: แม่นบ่ครับห่อไหนเขาว่านี่โดดซักได้แม่นบ
1: ่ครับผม
0: เอาบ่ไปฟังกันนะตอนใส่ยี่ห่อทั่วไปตามท้องตลาดนี่ใส่แล้วมันเป็นจังไดเนี่ย
1: ใส่ยี่ห่อเอื้อนมันก็ออกยกออกมีดเดียวมันก็ยุดเลยนะครับ
0: ยุดเลยเราเป็นจังไดน้ำยางนี่มันมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมา
1: น้ำเลี้ยงออกมาหลายกว่าครับ
0: หลายกว่าน้ำยาง
1: ครับ
0: ตื่นบ
1: ่ตื่นแล้ว
0: ตื่น
1: ยันต้นยางตายแล้ว
0: โอ้ตอนคุณพ่อดอมซื้อมาใส่ของยี่ห้ออื่นตามท้องตลาดนี่พอท่าปุ๊บน้ำยางมันไหลดีอยู
1: ่ครับผม
0: แต่ว่าน้ำเลี้ยงมันหั่งไหลผลออกมาหลายพอด
1: เครื่องตัวเครื่องผลแล้วครับน้ำเลี้ยงน้ำชวนว่าน้ำเลี้ยงหลายกว่าน้ำยาง
0: เพราะว่าสังเกตตอนเฮาหยอดน้ำกดแม่นบ่พ่อ
1: ครับผม
0: พ่อมันจับตัวกันเป็นก้อนนี่น้ำเลี้ยงเฮ็ดจุกล่วงเลยแม่นบ
1: ่ครับผม
0: ตื่นติบาดย่านต้นยางตาย
1: ครับ
0: เรายังใส่ต่อบ่พ่อเฮ็ดจังซั่นแล้ว
1: เจ้าใช่แล้วครับพอดีได้ฟังไงในวิทยุ
0: ก็เลยเศร้าใส่ซุ่มที่น้ำเลี้ยงไหลผลมาหลายๆคุณพ่อดอมก็เลยเศร้าใส
1: ่ครับผม
0: บาดไม่รู้จักโซเล่พาร่านี่ไปรู้จักมาแต่ทางไหนนี่ไปรู้จักมาแต่ทางไหนนี
1: ่เพิ่นฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังเราเสียเลยบ
1: ่กับบ่เสียน้ำแบบมาล่องมึงครับ
0: น้ำไปใส
1: ่ไปฟุลสถานีวิทยุดีเคเลยครับ
0: ผมไปหาดีเคอยู่สถานีวิทยุเลย
1: ครับผม
0: เดินทางไปไกลบ่ไปหาข้าเจ้าอยู่สถานี
1: ไม่ว่าแม่นที่
0: พ่อ50โลบ
1: ่ประมาณนี่แหละครับ
0: 50 60โลนี
1: ่ครับผม
0: ป๊าใจเอาปานตัวเจ้าบ้านนี่มาใส่แล้วเป็นจังได๋สมกับดันล้นไปหาบ
1: ่สมอยู่ครับ
0: มันเป็นจังได๋บ่ฟังกันนะเอาไว้ยอมพ่อเจ้าใส่โซเล่พาราสมกับเจ้าดันล้นไปเอาอยู่สถานีวิทยุบ่พ่อมาท่าเหรอเป็นจังได๋บ่พี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: พ่อมาท่าเหรอมันก็น้ำยางมันข้นดีครับ
0: น้ำยางข้นดี
1: ครับ
0: เปลือกเป็นจังได๋เปลือกแข็งคือเก่า
1: เปลือกก็นิ่มครับ
0: เปลือกนิ่มกีดง่าย
1: กีดง่ายครับ
0: น้ำเลี้ยงมันไหลออกมา
1: น้ำเลี้ยงบ่ค่อยออกไหลครับ
0: น้ำเลี้ยงบ่ค่อยออกไหล
1: ครับ
0: น้ำเลี้ยงนี่บ่ค่อยปนออกมาเลย
1: ครับ
0: ถือใจบ่เอา
1: ถือใจครับ
0: หามาโดนไปแบบนี
1: ้โอ้ยอย่าหาแต่โดนแล้วเขาก็พ่อเนี่ยแหละครับ
0: เขาบ้านเนี่ยเขาก็พ่อเนี่ยเราไปที
1: ่ครับ
0: พ่อขันพ่อเขาผมเอกโซเล่แต่โดนก็นี่เพราะยายร้องเคยเบิดหนีเบิดสินเนาะเจ้าเนาะ
1: ครับ
0: บ้านนี่อันถามก่อนนี่กระโปงนี่จังมีดนี
1: ่มีดเดียวครับนี่ครับ
0: นี่หลายๆเนี่ย
1: ครับกีดวังสี่หกโมงเช้านะครับนี
0: ่นี
1: ่ครับ
0: วังสี่หกโมงเช้านี
1: ่ครับ
0: ถ้าไปตั้งแต่เมื่อวาน
1: โอ้ถ้าผมกีดมาเนี่ยหกมีดแล้วนี่
0: ถ้า
1: แล้วนะ
0: ตั้งแต่ท่านี่กินมาคงเที่ยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าอันที่ไหนก็โป้นอีก
1: มีดแรกนี่โจกไปขายเมื่อวานนี่เลยฮักก็กินมื้อเช้านี
0: ่อุปาดบ้านนี่ตอนเฮากิ่มขี้ยางออกตอนเฮาโจกขี้ยางออกมันจกมันหลอกง่ายบ
1: ่ง่ายครับมันบ่ติดกระโป
0: กระโปก็บ่ติด
1: ครับมันสิแข็งเลย
0: แข็งเร็วบ่ตอนเฮาคนน้ำกดยศน้ำกดนี่มัน
1: แข็งเร็วครับ
0: ทางเทียนี่แข็งเร็วเลยบ
1: ่ครับผม
0: น้ำหนักดีบ่ก่อนอย่างเฮาน
1: ักดีว่ามันใช้ได้อยู่แล้วครับ
0: ยังสิใส่ต่อบ่พ่อดอม
1: ใส่ต่อไปเรื่อยๆแล้วครับ
0: เอาบักตายปลากันโลดเฮา
1: ครับผม
0: อยากให้คุณพ่อดอมนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราที่เพิ่นบ่ทันได้เคยหูจักบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพ่อฝากความประทับอกประทับใจเชิญชวนเพิ่นจักหน่อยเชิญครับคุณพ่อครับ
1: พี่น้องชาวสวนยางเฮาเด้อโซเล่พารา
0: ครับผม
1: สุดยอดเลย
0: ใส่แล้วแม่นบ
1: ่ใส่แล้ว
0: ขันบ่เสือมาหาพ่อยายดอมได
1: ้ขันบ่เสียก็เข้ามาเบิ่งในสวนยางผมนี่ครับ
0: พี่เอาพ่อยายดอมเจ้าบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงก่อนจากกันหาข้าเจ้านำมาหาอีหลีนะ
1: ผมอยู่บ้านดอนกอย
0: ครับผม
1: ตำบลหนองแว้งอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครครับ
0: ชื่อว่า
1: ชื่อว่าดอม
0: นามสกุล
1: วงสาคุณ
0: คุณพ่อดอมวงสาคุณนะครับอยู่ว่านอนนิวาสจังหวัดสกลนครอยู่บ้าน
1: บ้านดอนกอย
0: บ้านดอนกอยขันบ่เสือมานําหาเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะหน้าตาจังซี่ล่ะหามาแล้วทุกยี่ห้อในตลาดผู้ใดว่ายังดีใส่บัดว่าซั่นเพิ่นว่าพอมาพ่อโซเลพาร่านี่โอ้ยข่อยสิเอาตายปลาไปข้างนึงหมดแล้วสมกับดันดนไปหาอยู่สถานีวิทยุ50 60โลอยู่น้อยพอเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพ่อดอมนะครับก่อนจากกันมื้อนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขหลายๆอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยสุผู้สุคนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสำหรับโซเลพาร่าเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไหลยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารานะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: สาธุค่อยลูกสาวรวยคักรวยแน่เด้ออ
4: ยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: โอโมซันชายหอมแดดลูกกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอลละน้องทอม
4: มาแล้วมาแล้วโซเลฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
5: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
6: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
7: บุญบังไฟ
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบรถแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด2,000 บาทกับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปิดเนื้อกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกงยาอันสิบตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวทายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ท่านให้ใส่กับให้ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: กูใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดเลยร่อง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเทิมก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีบมันก็กีบมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเทื่อร่าก็บ่มีเทื่อร่าดำก็บ่มีร่าย่อยก็หายร่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมโซเล่พาราพรีเมียมคำเตือนโซเล่พาราพรีเมียมของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองทอนั้นเด้อพี่น้อง

0: ของคนไทย
1: สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดที่กำลังแนมหาตัวซอยกำลังแนมหาแนวที่สิมาท่านายางเพื่อไปเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางอยากได้น้ำยางหลายๆกำลังแนมหาอยู่ฟังทางนี้ให้ดีอีพอยแม่นะครับโซเลพาราพี่เมียมครับโซเลพาราพี่เมียมผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางมันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปจังไดมันแตกต่างจากของที่อีพอยแม่เคยซื้อมาท่าจังไดโซเลพาราพี่เมียมนี่ถ้าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานี่แหละครับคือสิ่งที่เริ่มแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าตามท้องตลาดทั่วไปส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาซื้อมาใส่นั่นเขาเอิ้นว่าสารเหล่งนะครับเบอร์นั่นเบอร์นี่คำว่าสารเหล่งนี่กรีดลงไปท่าลงไปนี่ที่ห้วยไหลเบิดทุกแนวที่มีอยู่ในต้นยางบ่ว่าสิเป็นน้ำเลี้ยงน้ำยางไหลปนกันออกมานะครับให้สังเกตง่ายๆครับสังเกตจังได้ระบาดนี่ว่าน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายบ่เวลาหยอดน้ำกรดอีพอยแม่หยอดน้ำกรดนี่มันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาข้นนุ่มนี่แม่พี่น้องเกษตรกรบางท่านก็พากันเข้าใจว่าโอ้ยข่อยผสมน้ำกรดบ่เข้มข้นที่จริงมันบ่แม่นดอกอีพอยแม่น้ำเลี้ยงมันปนน้ำยางออกมาหลายโพดนะครับแนมไปในกระโปนี่ว้ายเต็มถ้วยว่าเป็นสิล้นถ้วยพุ่นแล้วดีใหญ่ตะบัดพ่อไปหยอดน้ำกรดมือล้นมาแกออกจากถ้วยว่าเป็นก้อนขนมโคกแปดแหลดแปดอยู่นะครับเป็นฟองอากาศเป็นโฟมนั่นคือน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาขันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายมันก็เสียให้ต้นยางเฮาส้มนะครับตายก่อนกำหนดสันตัวเพราะฉะนั้นพี่พ่อยแม่บ่ต้องตกอกตกใจนะครับคันได้ใส่โซเลพาราพี่เมียมโซเลพาราพี่เมียมนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีท่อน้ำยางบ่อุดตันแต่ว่าไหลแต่น้ำยางในบ้านนี่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเพื่อให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับสำหรับสวนยางพาราสวนใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่สิเป็นราดำราย่อยราชมพู่นะครับเปลือกเน่าหากเน่าอย่างสิว้ายโซเลพาราพี่เมียมซอยอีพอยแม่ใดนะครับเชื้อราอยู่ในสวนยางเฮาเห็นโซเลพาราพี่เมียมนี่ตีว่ามันปอเพ็นผะย่างคักย่านแน่นะครับถ้าไป 2-3 เที่ยวเท่านั้นอีพอยแม่เอ้ยหายเกี้ยงปั๊บเนี่ยสำหรับเชื้อรานะครับเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดเม็ดนะครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไวนะครับแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วเปลือกหุ้มไวนะครับใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมี2ขนาดนะครับมี2ขนาดขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับหรือว่าสิเป็นขนาด1ลิตรนะครับ 1,000 ซีซีสามารถท่าได้ 1,000 ต้นนะครับมี2ขนาดเลือกใส่ได้ตามสบายนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางหลายๆนะครับที่มีต้นยางหลายๆเป็นพันต้น 2-3,000 ต้นบ่ต้องเอามาท่าทั้งหมดอีพอยแม่อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแบ่งมาใส่แบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถว2แถววงก่อนก็ได้นะครับแบ่งมาท่าเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิต

2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง04 3 8 4 0 1 2 2อยากได้ผลผลิต

0: 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง04 3 8 4 0 1 2 2อยากได้ผลผลิตหนึ่งสองสอง
1: คำเตือน
2: โซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้
1: โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านใดนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับ
1: จ้าแม่ซื้อผ้าเซรินจ้าซื้อเหรียญซื้อผ้าจ้า
0: ครับผมอยู่บ้านไหนอีแม่
1: อยู่คำปลาลายจ้า
0: บ้านคำปลาลาย
1: จ้า
0: ตำบลยังครับ
1: ตำบลคำปลาลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
0: พัชริน
1: คำลือชัย
0: คำลือชัย
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญซื้อคุณแม่พัดเนาะ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่พัดก่อนเฮ็ดหยังจักปีแล้วอีแม
1: ่18ปีจ้า
0: ประมาณ18ปี
1: จ้า
0: บาดเฮ็ดจักไร
1: ซิปไรจ้า
0: เฮ็ดซิปไรเฮ็ดเองเลยบ่
1: จ้า
0: บาดขึ้นแน่นอนถามก่อนหยังซิปไรที่คุณแม่พัดเฮ็ดนี่เป็นยังไงเว้าถึงเรื่องผลผลิตให้ฟังกันนะตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมามันเป็นยังไงเนี่ยผลผลิตเป็นยังไง
1: ได้อยู่จ้ากับบ่ถ้าช่วงหน้าแล้งมันบ่ค่อยมีน้ํายาง
0: โอ้ก็ได้อยู่แต่ว่าคันช่วงหน้าแล้งก็บ่ค่อยได้น้ํายางปานใด
1: จ้า
0: ขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับอากาศเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้าม
0: าถามคุณแม่ก่อนในช่วงที่ผลผลิตมันได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตมันไหลกระปิดกระปล่อยไหลบ่เต็มที่เคยหาน้ํายาเร่งหน้ายางน้ํายาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่เคยอยู่จ้า
0: เคยอยู่
1: จ้า
0: ไปซื้อมาแต่ใส่ละบาด
1: ตามร้านค้าที่เพิ่นขาย
0: เลยโอ้ตามร้านค้าตามท้องตลาดที่เพิ่นขายทั่วไปไผว่ายังดีเขาน้ําเขาสินที
1: ่ลองเบิดน่ะนะ
0: ลองมาเบิด
1: บาดทํา300มันก็เ
0: ป็นเกี๊ยวเป็น300ก็ใส่มาเบิด
1: จ้าแบบเป็นเกี๊ยวน่ะก็เคยใส
0: ่แบบเป็นเกี๊ยวก็เคยใส่
1: จ้า
0: ถามคุณแม่พันก่อนใส่ตามของท้องตลาดทั่วไปมันเป็นจังไหนเนี่ย
1: มันก็ไหลดีอยู่เบิดเหมืออยู่แต่ว่ามันมีน้ําใสๆออกมานํา
0: โอ้มันไหลดีอยู่
1: จ้าช่วงใส่แต่ช่วงบ่ใส่บัดนี้หลังจาก2 3มื้อไปมันก็อยากค่อยๆไปหน้าก็อยากตายอยากแห้งจังซี
0: ่โอ้หน้าก็ใส่ไปเรื่อยๆหน้าก็อยากตายอยากแห้ง
1: จ้ะ
0: เปลือกแข็งบ่คุณแม่
1: แข็งจ้ะ
0: แสดงว่าคุณแม่ใส่ของท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีน้ําเลี้ยงน้ําใสๆไหลปนออกมาน้ํากับน้ํายาง
1: จ้ะ
0: ย่ําข้นเป็นจังได๋คุณแม่ย่ําข้นใส่น้ําปวด
1: บ่แข็งจักเทื่อแล้ว
0: บ่แข็งจักเทื่อ
1: เป็นยางบวมนะจ้ะ
0: โอ้เป็นยางบวม
1: จ้ะ
0: ย่ําข้นนี่เป็นจุงเลี้ยงคือข้นนมนี่บ
1: ่จ้ะ
0: โอ้แต่ว่าก็ยังใส่อยู่แม่นบ่คุณแม่ในช่วงนั้นเพราะว่าบ่มีตัวเลือก
1: มันบ่ละอันได้น้ํายางบ่หลาย
0: เลยโอ้อยากได้น้ํายางหลายก็เลยยังใส่อยู่อดซาเอา
1: แม่นจ้ะ
0: คันบ่ใส่ก็สิบ่ได้เงิน
1: แม่น
0: อยากได้เงินหน่อยกว่าเขา
1: แม่นอันบ่พอใส่นะ
0: มันบ่พอใส่ก็เลยอยากได้น้ํายางหลาย
1: ๆลูกก็เรียนตอน
0: โอ้ถึงลูกก็เรียนก็เลยอยากได้น้ํายางหลายอยากได้เงินหลายขึ้นก็เลยหาตัวซอยมาซอย
1: ค่ะ
0: มาถามคุณแม่พัดคนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: นี่บริษัทเพิ่นมาแนะนําให้ขายให
0: ้โอ้บริษัทเพิ่นออกมาพื้นที่เพิ่นเลยแนะนําให้ใส
1: ่
0: เพิ่นเว้าให้ฟังเสื้อเพิ่นเลยบ่ที่แรก
1: ก็อยากลองทดลองเคยลองมาหลาย
0: อ่ะโอ้ลองมาหลายยี่ห้อแล้วลองอีกจักยี่ห้อก็นะ
1: ราคาก็เคยใส่อยู่น
0: ะโอ้ราคามันซ้ําๆกันอยู่ครับที่เคยใส่มามาถามคุณแม่พัดก่อนพอคุณแม่ซื้อมาแล้วเอามาทาต้นยางเฮามันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยู่สวนยางเฮา
1: ก็มีอยู่จ้ะ
0: มันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่นี
1: ่เปลือกมันก็นิ่มน้ํายางมันก็มีแต่น้ํายางมันบ่มีน้ําเลี้ยงออกมานะ
0: โอ้เปลือกก็นิ่ม
1: จ้ะ
0: น้ํายางมีแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่มีผลออกมา
1: จ้ะ
0: ได้น้ํายางหลายกว่าเก่าบ่อีแม
1: ่เพิ่มหลายอยู่จ้ะ
0: แต่กี่10ไร่เฮานี่ได้เท่าไหร่เอาเต็มที
1: ่ถ้า6เมตรประมาณ150โล
0: 6เมตรประมาณ150โล160โลนี่เน
1: า
0: ะ
1: บัดนี้นี่บัด3เมตร
0: 3เมตรเท่าไหร่บ
1: าด250
0: จาก6เมตร150
1: จ้า
0: หวานมากี่3เมตรได้เท่าไหร่ก็200กว่า
1: 250
0: ห้วยคันกี่6เมตรสิบ่ได้500บัดนี
1: ้บ่มันก็มันเต็ม
0: มันเต็มก่อน
1: มันเต็มแล้วก็เก็บขายโลดนะ
0: โอ้พอมันเต็มได้เก็บขาย
1: จ้า
0: แต่กี่คัน6เมตรจังเต็มก็ได้150
1: บ่เต็มบางเทื่อก็บ่เต็มดอก
0: บางเทื่อก็บ่เต็มปานใด
1: เก็บพอมันแห้งมันแข็ง
0: นะโอ้พอมันแห้งมันแข็งก็ต้องเก็บไปขาย
1: จ
0: ้
1: า
0: ก็ได้ประมาณ150 160
1: แม่นสูงสุด
0: ประมาณ5-6 เมตรเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้หน้าแรงนั่นนี่นะ
0: ในหน้าแรง
1: อืม
0: ตอนหน้าที่เขาคุยกันอยู่นี่เขาเอิ้นหน้ายังทั้งวันครับปลาไหล
1: หน้าแรง
0: หน้า

0: แรง
1: ตัวนี้แหละ
0: เคยได้หลายจังสิบ่ครูปี
1: บ่
0: เขาเอิ้นว่าขีดผ้าแรงบาดนี้อันนี้จักเม็ดนี
1: ่3จ้ะ
0: 3เม็ดแต่กี่คันซ้ํานี่จักเม็ด
1: 6พุ่นแหละ
0: 6พุ่นแหละบาดนี้อยากให้คุณแม่พัดฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลผ้าลาคือคุณแม่นี่บอกความประทับใจให้เพิ่นฟังว่าจะคล้องใส่แล้วเป็นยังไงเนี่ยอยากให้เพิ่นมาใส่คืออย่าคล้องบ่เชิญมองให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นฟังแค่หน่อยคุณแม่เชิญครับ
1: จ้าก็ว่าคักอยู่ได้จ้ะลองใส่เบิ่งเด้อ
0: ครับ
1: คล้องยี่ห้อนี่นั่น
0: ครับ
1: ลองมาลองเบิ่งนั่นแหละ
0: ครับคุณแม่ใส่แล้วถือโคกถือใจน้องแม่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าสิใส่ไปเรื่อยๆอยู
0: ่แต่โคสิใส่ไปเรื่อย
1: ๆช่วงแรงช่วงยังนี่นะ
0: ช่วงแรง
1: สวนบ่ค่อยมีน้ํายางเนาะ
0: ช่วงน้ํายางบ่ค่อยไหลก็สิใส่ไปเรื่อยๆอยู่
1: จ้า
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่พัดนะครับบ้านค่ําปลาหลายก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณแม่เชิญครับ
1: อยู่บ้านค่ําปลาหลายจ้ะตําบลค่ําปลาหลายอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: ชื่อว่าคุณแม่
1: พัชรินจ้ะคําลือไสจ้ะ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่พัชรินคําลือชัยนะครับหรือว่าคุณแม่พัดอยู่บ้านค่ําปลาหลายตําบลค่ําปลาหลายอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณแม่พัดฝากไว้สำนีนะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากยุติทุกปัญหาของการกรีดยางนะครับอย่าลืมครับโซเล่พาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆท่านหลายๆพื้นที่พากันคิดหาวิธีต่างๆที่สิมาเพิ่มผลผลิตในสวนยางแก่ของว่าเฮ็ดจังได๋น้อมันจังสิได้นํายางหลายๆเปอร์เซ็นต์นํายางเข้มข้นผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็พากันคิดเคยกรีดเข็ด8เม็ดเต็มกระโปรง8 9เม็ดเต็มกระโปรงก็พากันอยากกรีด2 3เม็ดให้มันได้เต็มกระโปรงซะนี่เอ้ากรีดหลายสุดก็ยังมันเกิน4เม็ดเถาะในความคิดน่ะนะก็เลยพากันหาซื้อน้ำยาท่าหน้ายางซึ่งส่วนมากตามท้องตลาดทั่วไปนี่สิเป็นสารเล่งพอท่าลงไปแล้วว้ายน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่นั่นแล้วอีพ่อไอ้แม่แต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดต้นส้มหน้ายางตาย1เปลือกแข็งน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายกรีดแต่ละเทื่อนี่โอ้ไหลรัวไหลรวงเพิ่นว่าแต่ว่ามันทั้งบ่มีแต่เปอร์เซ็นต์น้ำยางตัวบัดนี่มันมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายซึ่งคันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายนี่มันก็สิเฮ็ดให้ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดซะเด้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็พากันย่านในบ้านนี่โอ้ยแต่ว่าเสียจังได้ละบ้านนี่หนี้สินก็มาหลายแถวบ้านนี่คันได้ผลผลิตหน่อยๆผลผลิตบ่เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตบ่คือเจ้าของคือบ่คือเจ้าของต้องการข่อยสิเอาเงินซ้ายไปใส่ข่อยสิเอาเงินใส่ไปใส่หนี้ส่วนตัวพากันคิดปัญหาหนักอกหนักใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปครับด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องเป็นยังคือว่าปัญหาต่างๆสิเบิดไปพอใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วที่พี่น้องเอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีพี่น้องไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นยอดน้ำกรดข้น 2-3 บาทเหนียวตุ้ยลดแล้วพี่น้องซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราต่างๆที่ระบาดอยู่ในสวนยางพารากของพี่น้องบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยอีพ่ออีแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่เศร้าเร็วๆแผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวซะในอีพ่อยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดกรีดลงไปอีพ่อยแม่ว่ามันกรีดกกหยู่พุ่นล่ะเปลือกมันนิ่มคักหลายนะครับบางพื้นที่ว่าข่อยว่ามันกรีดกกกล้วยเพิ่นทั้งเว้าคือๆเด้หลังจากใส่โซเลพาราพรีเมียมลงไปแล้วนะครับต้นยางก็สิบ่ส้มหน้ายางก็สิบ่ตาย1บ่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้ใช้คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับพี่น้องขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดาท่าได้ใส่ได้ตั้ง500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดประหยัดครับราคาก็บ่แพงได้บาดราคาก็ถือครับขวดนี้นะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับบ่ต้องเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับตามที่ผมเอกโซเล่ครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วถืออกถือใจแห้งโอ้ยแม่นความเจ้าเว้าอีหลีแม่นความเจ้าวายอีหลีเป็นคือยังพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่ก่อนเว้าให้ฟังอีหลีบ่าวเอกโซเล่ยืนยันและการันตีจากผู้ใส่จริงครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เบาบอมันต้องลองเบิ่งครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2
จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

骂了骂了，说了怕那屁面发洗汤，说了怕那屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางตำบลย่อนะครับอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรเดี๋ยวสิคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: แม่ชื่อว่าดารุณีน้ำแก้ว
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่58หมู่9
0: ครับ
1: บ้านดอนดูตำบลย่ออำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร
0: ครับผมซื้อคุณแม่ดารุณีเนาะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อว่าจังไหนครับ
1: แม่ใจค่ะ
0: คุณแม่ใจ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ดารุณีซื้อหลีดารุณีน้ำสกุล
1: น้ำแก้วค่ะ
0: น้ำแก้วเนาะแม่เนาะอันนี้เขาเอิ้นบ้านดอนดูแม่นบ่
1: ค่ะ
0: เป็น
1: ดอนดูค่ะ
0: ถามคุณแม่ก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจังไรแม
1: ่25ไร่ค่ะ
0: ฟาดเกือบ 2,000 ต้น25ไร่เป็นจังไดแม่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมานี่ผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนี่มันดีบ
1: ่ก็ดีอยู่ค่ะ
0: แรกๆแม่นบ่แม่
1: ค่ะก็ดีก็ได้ดีอยู
0: ่ครับเพราะว่ากรีดมาเรื่อยๆมันเป็นยัง
1: ไงค่ะกรีดมาเรื่อยๆก็ว่ามันดีอยู่นี่แล้วเฮ็ดสวนยาง
0: ครับ
1: ว่ามันดีกว่าแนวอื่นอยู
0: ่ว่ามันดีกว่าแนวอื่น
1: ค่ะ
0: บอกถึงเรื่องผลผลิตเป็นยังไงแม่กรีดยางนี่น้ำยางมันไหลดีบ่แรก
1: ๆก็ไหลดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะบ้านนี่โดนไปโดนมามันก็บ่ค่อยจะออกเนาะ
0: หืมแรกๆนี่ยางนุ่มยางสาวอยู่กรีดมันก็ไหลดีอยู่
1: ค่ะบ้านโดนมามันก็เออมันก
0: ็เริ่มไหลกระพริบกระปอย
1: แม่นต้นออกต้นบ่ออกเนาะ
0: ต้นออกต้นบอก
1: ค่ะ
0: แล้วคุณแม่ใจนี่ได้ไปหาน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ไปหาอยู่ท้องตลาดอยู
0: ่โหเขาตามท้องตลาดทั่วไป
1: เออเขาว่าจังได๋ก็เอามาลองกันเบิ่งเนาะมันก็บ่ดีปานใดแล้วเนาะก
0: ็มันเป็นจังได๋คุณแม่ตามท้องตลาดทั่วไปมันบ่ด
1: ีเอามาใส่เบิ่งมันก็ออกมามันน้ำมันนี่หลายเนาะน้ำมันออกหลายน่ะแม่
0: โหน้ำเลี้ยงนี
1: ่ค่ะน้ำเลี้ยงมันออกหลาย
0: เปลือกเป็นจังได๋คุณแม่
1: เปลือกก็แข็ง
0: เปลือกก็แข็ง
1: เออยางมะกรีดนี่แข็ง
0: หัวสั่นทีเที่ยคันแม่นใส่หมอแบดนี่หมอแบดสั่นกึ๊กๆคุณแม่นว่า
1: แม่น
0: ปานนั้นก็ยังใส่อยู่แม่นบ่คุณแม
1: ่ก็ว่าอยากลองเบิ่งเนาะก็บ่ฮู้นะก็เลยเอามาลองเบิ่งเขาว่าอันใดดีก็พากันมาลองเบิ่งนั่นน่ะ
0: อยากทดลอง
1: อยากทดลอง
0: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได
1: ้ผลผลิตเพิ่มก็อยากได้เพิ่มเนาะ
0: ครับบัดนี้ถามคุณแม่ก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: คุณฟังวิทยุบ่ฟังกับบ่แม่นสิเป็นอาทิตย์เพิ่นบ่พอเพิ่นฟังนะพากันฟังอยู่ให้ล่ะไปอันกินยาง
0: อยู่ให้พากันกิน
1: เออ
0: ให้ฟังฟังแรกๆนี่เชื่อบ่แม
1: ่ก็จะเชื่ออยู่อันเอามาลองมึงก็น่าเพิ่นว่าเว้ากันเนาะเอออันขายยางแล้วเดี๋ยวเฮาได้เงินเฮาไปซื้อมาลองมึงจะขวดพากันเว้ากันเนาะกับแฟน
0: จังได๋ก็เคยใส่อยู่แล้ว
1: เพราะว่าเฮาเคยใส่อยู่แล้วว่าซั่นเนาะฟังเพิ่นเว้าคือจังว่าเป็นตัวดีเนาะพากันฟัง
0: ของบ่ดีก็ใส่มาแล้ว
1: แม่น
0: อันนี้ฟังมึงคือส่ง
1: สิ่งได้อาทิตย์นึงนี่ล่ะพอเลยว่าเอาปุ๋ยอีหยังก็มีบ่เพิ่นว่าเนาะ
0: ครับ
1: ปุ๋ยใส่ม่อนใส่หยังเฮาก็ปลูกมันปลูกหยังเพิ่นว่าเนาะเอามาใส่ยางมึงก่อนเพิ่นว่าเนาะ
0: โอ
1: ้นั่นล่ะ
0: ก็เลยเอาโซเลพา
1: ราก็เลยกับยางก่อนหานั่นล่ะต้องจําเบอร์โทรไว
0: ้จําเบอร์โทร
1: จดเอาแต่ละตัว2ตัว
0: จดจากมือจดเบอร์โทร
1: ก็จดยังสมองนึงนี่ล่ะ
0: โอ้
1: เปิดวิทยุก็ไปก็มาหั่นล่ะมือเก่าค่ะ
0: ครับบัดนี้ถามคุณแม่ก่อนพอใส่แล้วมันเป็นยังไงแม่แปลกหูแปลก
1: ใส่แล้วมันก็ดีแล้วยางมันก็ออกเลยเนาะ
0: แม่น
1: เอามาทาแล้วน้ำยางมันไหลออกมาเลยมันบ่มีน้ำเลี้ยงน้ำยังนะค่ะ
0: น้ำเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่
0: น้ำยางนี่ไหล
1: มีแต่น้ำยางออกมาเลย
0: น้ำยางขาวนวลจริงๆ
1: ค่ะขาวนวลจริงๆแล้วแม่นั่นจริงๆแล้วค่ะ
0: ครับบ้านนี้น้ำเลี้ยงมีบ่คุณแม
1: ่บ่บ่มีเลย
0: น้ำเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่มีแต่น้ำยาง
0: เปลือกเป็นยังไงเปลือก
1: เปลือกนี่นิ่มเลย
0: โอ้เปลือกนิ่มเห็นเห็นมันบ่แม
1: ่กีเข้าไปนี่นิ่มมือเขาเลยเปลือกมันนั่น
0: ประทับอกประทับใจ
1: โอ้ยพ่อเอ้ยว่าซั่นล่ะเอาเต็มๆน้ำโซเล่เด้อเบิดก็โทรหาเพิ่นให้เพิ่นมาส่งเลยว่าซั่นล่ะ
0: นี่แสดงว่าคุณแม่ใจนี่ประทับอกประทับใจกับโซเล่พารา
1: พ่อมากพ่อว่าสิเอา
0: ไป
1: อย่างเพิ่นเออพ่อว่าย
0: ังสิใส่ต่อบ่คุณแม
1: ่สิใส่ต่อล่ะเนาะ
0: เฮาบักตายปลากันไปข้างนึง
1: แ
0: ล้วเนาะ
1: แม่นสิใส่ประจําเลยพ่อว่าปุ๋ยเฮ็ดมันเฮ็ดหยังนี่พ่อว่าคันมันเพิ่นปลูกมันแล้วถอนมันแล้วสิเพิ่นมาทายเอาเลยเพิ่นว่าหัวมันเพิ่นว่าเนาะสิใส่ของโซเล่แล้วล่ะว่าคุยก็ได
0: ้เพราะว่าถือใจโซเล่พาราแล้ว
1: แม่นเพิ่นถือใจค่ะก็แล้ว
0: อยากให้คุณแม่ใจนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม
1: ่
0: ที่เพิ่นบ่ทันได้รู้จักโซเล่พาราบอกให้เพิ่นฟังคักๆเชิญชวนเพิ่นจักหน่อยว่าคุณแม่ใจใส่แล้วเป็นจังได๋เชิญครับ
1: อันเซิญเด้อพ่อแม่พี่น้องมาใส่อันโซเล่เด้อแม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยัง
0: อ
1: ันยางก็หนักเอาไปขายนี่ก็ดักว่ามันหนักหลายเติบละไปตามที่ใส่มา
0: น้ำหนักได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่าค่ะมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่านี่ขนาดใส่2ขวดเนาะ
0: ขนาดเฮาก็ใส่2
1: เออเฮาก็ใส่2ขวดได้นี
0: ่ใส่เป็นลัง
1: ได้เป็นใส่เป็นลังไปขายแต่ละเที่ยวได้เงินคักอยู่นั่นแหละ
0: แสดงว่าผลผลิตนําเรื่องของน้ํายางนี่คุณแม่ได้หลายกว่าเก่าได้เพิ่ม
1: ได้เพิ่มกว่าเก่า
0: เงินหลายกว่าเก่า
1: ได้เงินหลายกว่าเก่าค่ะมันสิหนักกว่ากันเวลาเฮาแก่นี่สิบ่ติดโปติดหยัง
0: มัน
1: สิอันมันแน่นมันหนักเลยนะเฮาไปขายนั่น
0: เพราะว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่ว่ามันขนมโคก
1: โอ้ยไปคนเธอสิอันนี้เนาะ
0: จงเลี้ยงจงเล
1: ี้ยงจงเลี้ยง
0: พอใส่ตัวนี้คดโดนบ่แม
1: ่บ่บ่บ่โดนข้าวเดียวย้อนคนลงไปนี
0: ่คดจุ่มยัง 2-3 บาทแล้วเลย
1: แล้วเลยยังว่า
0: ครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดนะครับฟังผมกับคุณแม่ใจคุยกันแล้วนะครับอย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารา
1: คุ้ม
0: เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ํายางหลายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดนะครับและที่สําคัญเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดําราชมพูราย่อยหายแท้แน่นอนนะครับ
1: ราดําค่อยจางๆออกไป
0: ครับผม
1: มันดําของแม่นั่นแม่ไปเบิ่งค่อยเริ่มจางออก
0: สําหรับมื้อนี้นะครับมีความสุขสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับผมเอกโซเลกับคุณแม่ใจฝากไว้สนิทขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิเด้อ
7: ไว้สู้นิชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับไอ้บอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทอง ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซบนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาร่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เทียบไทยมาคันได้คันตอบได้คอนึงได้รูปเดียวเนี่ยสิได้กาแฟ1กล่องคันตอบได้2เนี่ยสิได้น้ำมันนวดพร้อมคันตอบได้3สิได้สบู่พร้อม1หลวงปู่หยังครับ
9: พระอาจารย์สมทบหลวงปู่สมทบ
5: โอ้พระอาจารย์สมภพโอ้ครับแม่แม่เคยฟังเทศน์แล้วบ่พระอาจารย์สมภพป่ะแม่จ๋า
9: ฮะ
5: ฮะ
9: พี่ยังก
5: ็เคยฟังเทศน์หลวงปู่สมภพบ
9: ่ได้ฟัง
5: แล้วเทศน์ดีบ
9: ่เทศน์ดี
5: อ๋อครับแม่รู้บ่

0: รามนตารามจ้ะจ้ะวัดไตรสีขาตารามนั่นแหละแม่จ้ะเด้ออยู่นี่บ้านฝางตำบลแพทย์อำเภอคำตาก้าจังหวัดสกลนครครับแม่จ้ะเอาแม่ซื้อบ้านเลขที่ใดของแม่บ้านนี้เอา บอกลูกแม่บ้านที่ยั่วเดี๋ยวลูกสิส่งไปให้พระอาจารย์สมภพเรียกกันกันมันตอบว่าถือกันนะ
1: บ้านเลขที่209
0: มู่หยาง
1: บ้านเลขที่209
0: มู่หยาง
1: แม่พิกุล
0: ครับ
1: แม่พิกุล
0: บ้านหยาง
1: บ้านเดือ
0: ตำบล
1: ตำบลที่กิ้ง
0: อำเภอ
1: ศิลาลาเป็นวัดสีเกศ
0: โอเคครับแม่ครับที่เอาน้ำมันนวดต่อบอกขันเอาน้ำมันนวดเจตอบต่อเอาบอเอาบอกชื่อหลวงพ่อมาอีกรูปนึงหลวงปู่ดังอ่ะทั้งศรีสะเกดอ่ะหลวงปู่สวง
1: หลวงปู่สวงหลวงปู่สวง
0: โอ้หลวงปู่สวงอ่ะหลวงปู่สวงได้น้ำมันนวดอีกขวดนึงเออเอานี่ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ดีบ่ดีบ่ได้น้ำมันนวดพ่อมาจ้า
1: ใส่เลยจิ๊บเข้าจิ๊บเข่งจิ๊บขา
0: หลวงปู่สวงปลายตึกเกี้ยนะครับอันนี้เป็นเขาเพื่อนเรียนว่าฉายาเทวดาเดินดินเนาะแม่เนาะครับเพื่อนซีทุดงบำเพี้ยนเพี้ยนไปตามผู้เขาทงหน้าบ่มักอยู่วัดดอกหลวงปู่สวงน่ะนะนะครับเอาเพื่อนละสังขารไปตั้งแต่ปี2543มุนต้นนี่หลวงปู่สวงน่ะแม่ครับโอ้จ้าเอาแม่สิเอาอันนั่นบ่สิเอาไว้เอาอะไรอันสบู่อีกจะก้อนบ่
1: เอาจ้ะ
0: เอาตอบอีกหลวงปู่ยังยิ้ม
1: หลวงปู่ยังที่จำได้อยู่กับผู้เขียนว่าอะไร
0: ขันตอบมาถึง
1: วันที่มีชีวิตอยู่ไปไหนไหม
0: หลวงปู่ยัง
1: อายุอาจารย์จะลั่นไหนบ่
0: พระอาจารย์จะลั่น
1: พระอาจารย์จะลั่นแล้วโลกจะลั่นแล้วโลก
0: จะลั่นลักพระอาจารย์จะลั่นเอียงก
1: ็
0: โอ้พระอาจารย์จะลั่น
1: อ๋
0: อครับ
1: จะลั่นอังคโน
0: จะลั่นอังคโนอยู่วัดไหนแม
1: ่อยู่วัดหนองย่าง
0: อ๋อวัด
1: คิดจริงเพราะศิลาลาดนะล่ะวัดอาจารย์จะลั่นนี
0: ่โอ้ครับ
1: จ
0: ้ะอ๋อครับผมโอเคสาธุอันอยู่วัดธรรมะหนองย่างเจ้าอาวาสวัดดงเก้ากัลยาณารามยุศิลาลาดศรีสะเกดนี่ตัวไหนแม่อ๋อครับครับเป็นผ้าดังทั้งสีสะเกียบเนาะแม่เนาะเอาครบแล้วครับขอบคุณจ้าจ้าได้สามยางเด้อได้สามยางเด้อฟรีเด้อจ้า
1: จ้าขอบคุณจ้า
0: ของขวัญวันแม่โอ้แสดงว่าอีแม่เราเป็นคนไฟถ้ำสับประกอบถึกสำหรับพระอาจารย์จรัญอนงคโนเป็นประท่านสูงอุทยานดงย่างเจ้าอาวาสวัดดงเก้ากัลยาล่ามตำบลศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษนะครับเพิ่นเป็นพระนักเทศและกับพระนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพของประชาชนในพื้นที่ศรีสะเกษและก็อีสานใต้เนาะเอ้าแม่จ๋าพ่อครับนี่คือความสุขและความสบายใจบักลาตั้งใจมาตั้งแต่บ้านแล้วว่ามื้อนี้สิมาตอบบุญแทนคุณมอบของขวัญของกำนันให้กับวันแม่แม่ครับขอนิดนึงเนาะล่างเทียนล่างข้าวมีแม่ได้ยินแต่ว่าของฟรีของฟรีเอาไปกินมันสิดีบ่ล่ะสู้สยามใช่มันคือแจกคักแท้บ่แม่นมันขายบ่ออกติมันคือเอามาแจกพ่อแจกแม่คักแท้ว่าสั่นเว้าบุญบาปด้วยแม่ด้วยความตั้งใจด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพระคุณที่พ่อแม่เลี้ยงมาพาใหญ่นะครับแม่ของผมก็คือผู้ที่ให้กำเนิดแม่ของสยามใช่อีก2ก็คือแม่พอที่ฟังรายการวิทยุอุปถัมภ์คำสู้สิ่งที่ลูกเอามาให้แม่ได้ดูแลสุขภาพมีอยู่2อย่าง1คือกาแฟแม่ครับคนเราการที่จะให้อะไรกับคนอื่นน้องลาอีนางการที่จะมอบของให้กับคนสิให้ผ้าให้เจ้าให้กับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ดี1วัตถุทานจะต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์เงินที่ซื้อก็เป็นเงินที่บริสุทธิ์นะครับและสุดท้ายผู้รับก็ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ผมชื่อว่าเรื่องพระอาจารย์สมภพนะครับให้ฟังผู้ลังคนรู้ว่าแต่เราเป็นอัมพาตและต้องรักษาตัวมาต่อเนื่องยาวนานนะครับเนาะและได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้รับเป็นคนไข่ในพระบรมราชานุเคราะห์แต่แม่ฮู้บ่ว่าคนบ้านเฮานี่บ่แม่นแค่พระอาจารย์สมภพเด้พระสงฆ์องค์เจ้าหลายรูปหลายองค์เพิ่นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนื่องจากว่าหนึ่งเพิ่นเทศกินบ่ได้แล้วก็ลักเทียเฮากับ

0: เอาของมั่นไปให้พระลังเทียเฮาก็เอาของทอดไปให้พระจังซี่แม่ครับแม่อันนี้มื้อนี้ก็ได้กับวันแม่เนาะลูกเต้าอยากบอกพ่อบอกแม่เด้อยิ่งอยู่ในคุสังฆทานอยู่ในอย่างก็เขาเอิ้นนั่นน่ะไออยู่ในผ้าเข่าผ้าน้ำที่แม่แตงจังหันจังเพี้ยนเนี่ยอย่าเน้นของมั่นของหวานหลายอย่าเน้นของทอดหลายผักก็อยากกินคลีนคือกันอยากกินผักเป็นยากินปลาเป็นอาหารคือกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเนาะเวลาใส่บาตรนะครับเนาะอีพออีแม่บ้านเฮาล้นนรงเด้อแม่เด้อนะครับเนาะให้พระได้ปลอดภัยได้กินของที่เป็นประโยชน์กาแฟฮ้อมคอฟฟี่อันนี้ก็ถือว่าดีครับแม่ดีจังใดวะติดีตรงที่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้ใส่บาตรให้พระแบบปลอดภัยเพิ่นสิได้บ่ต้องมีไขมันท่านนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่สยามชัยนี่จะบอกพ่อบอกแม่บ้านเฮาลองเบิ่งดูค่ะแม่เอากาแฟบักลานะครับเนาะไปใส่บาตรให้พระทําบุญใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ด้วยความห่วงใยจากสสจอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคุณพ่อคุณแม่ฟังเบิ่งด้วยครับผมมีคลิปของสสจเพิ่นมาเว้าผมฟังเบิ่งแล้วก็ก็แม่นอีหลีได้นี่ก็ได้เนาะเอา
1: เรารอดมาได้ทุกวันนี้ก็เนื่องด้วยบุญทั้งนั้นแต่เราก็ไม่ทราบว่าบุญนี้จะหมดลงเมื่อใดขอให้ต่อบุญทุกวันเพิ่มบุญทุกวันเติมบุญทุกวันให้ชีวิตอยู่ในบุญรักษาสืบไป
0: ด้วยการใส่บาตรทำบุญและก็ใส่ใจสุขภาพของพระสงฆ์จะได้บุญ2แต้มแม่จ๋า
2: อาหารที่ประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลไขมันกะทิและมีรสหวานมันเค็มอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพระสงฆ์โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคที่พระสงฆ์อาพาธมากที่สุด3อันดับแรกคือโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดและโรคเบาหวานซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยจึงได้จัดกิจกรรมใส่บาตรใส่ใจเลือกเมนูชูสุขภาพแต้มบุญคูณ2เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเลือกเมนูชูสุขภาพสำหรับตักบาตรหรือใส่บาตรพระสงฆ์ในวันวิสาขบูชาปีนี้
0: นั่นล่ะครับแม่เข้าพรรษาออกพรรษาปีนี้คันอยากใส่บาตรได้บุญหลายๆจะต้องเอานะครับเนาะอาหารที่บ่มีไขมันบ่มีน้ำตาลและก็เลือกอาหารที่เป็นผักเป็นยาเป็นปลาไปให้พระสงฆ์หลายๆด้วยแม่เด้อเอ้าพอดีเห็นอีแม่เว้าเรื่องพระอาจารย์สมภพผมก็เลยอยากถือโอกาสรณรงค์บอกบุญกับพ่อกับแม่บ้านเฮากันนะครับ0430098888แม่อย่าลืมนะพากะเฮ็ดจากคนลังเทียออกบินทบาทนะครับเนาะลังเทียออกย่างทุดงเพิ่นก็สิมีปวดแข้งปวดขานั่งโดนๆก็สิมีเกี้ยวกินตีนเพิ่นหักบ่จมเพราะว่าเพิ่นฝึกจิตฝึกใจได้ดีเพิ่นก็สิอดทนนั่งพระเพียบสวดนะครับเนาะไถ่ตัวละพริก3รอบ4ตาวแต่ว่าหลวงพ่อเพิ่นก็นั่งเทียงทีรีนะครับแต่พอโยขึ้นจมเนี่ยบัดนี้หลวงพ่ออ้าไม่ออกอาตมาก็สิกลับวัดแล้วเด้อบัดนี้โอ้ยเฒ่าแล้วก็จังแม่นลำบากเพิ่นว่าลูกกะโอยนั่งกะโอยข้านกี่โกยเอาดากขึ้นก่อนคือกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่อยากจะใส่บาตรหรืออยากจะซื้อกาแฟไปถวายวัดถวายคู่บาถวายไอ้เน่นถวายหลวงปู่บ่เป็นเรื่องผิดครับในทางตรงกันข้ามถือว่าเป็นการทำบุญวันแม่ที่ได้บุญ2ต่อคือ1วัตถุท่านสะอาดบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันท่าน2วัตถุท่านอีแม่ซื้อมาด้วยราคาที่สบายใจบ่เบียดบังเงินลูกเงินเต่าบ่เบียดบังเงินเจ้าของบ่เป็นทุกข์เพราะกล่องนึงก็145บาทและสุดท้ายคุณแม่ก็สิได้นะครับเห็นพระสงฆ์โอเคเจ้าเพิ่นมีสุขภาพดีน้ำมันไขคอเพิ่นก็สิมีขอเข้าเพิ่นก็สิบ่ดังแอวเพิ่นก็สิบ่ลั่นผ้าพ่อผ้าแม่ปฏิบัติธรรมนะครับทานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยืนนานอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องไปโดนๆนั่นล่ะครับเขาเรียกว่าได้บุญคูณ2ด้วยกันใส่บาตรจากกาแฟฮอมคอฟฟี่ลองเบิ่งด้วยแม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆอีกอันนึงคือกัน043-009-888 043-009-888 รับสายนี่ซะก่อนสวัสดีครับนุ่มสยามชัยครับ ฮัลโหลแม่จ๋าลูกไส้บอกแล้วครับแม่ลูกไส้มาแล้วครับเชิญครับ
3: อ้าวแม่ยังอยากได้กาแฟ
0: แม่เอาจากกล้อง
3: ถ้าแม่จะเอากล้องสักพันได้กล้องละบาทสิบ่ได้บ่
0: เอาได้ตัวแม่ได้ได้ได้ลูกตั้งใจเอามาให้แม่ด้วยมือเนี่ยครับแม่ครับจ้า
3: เออคว้ากันได้งั้นแม่อยากได้กาแฟละ
0: เอากาแฟแม่เอาจากกล้องครับแม่ซื้อจากกล้องบอกลูกซ้ายก่อนก็ได้จ้า
3: อ
0: ัน
3: แม่จะเอากล้องนึงครับได้อันปันกล้องละบาทกล้องนึง
0: จ้าได้ครับแม่ได้เลยครับแม่ครับครับคำถามถามแม่แม่พร้อมที่จะตอบปัญหาเอารางวัลไป
3: โอ้ยอย่าตอบปัญญาเด้อแม่บ่ได้หยังเด้อนี่เด้อ
0: โอ้ยมาครูลูกซ้ายไว้
3: ถามแม่ผมรอดแม่จริงมาเบิดหลายกล้องเบิด6 7กล้องแล้วอันนี้โลดซะ
0: ให้คำถามแม่ถามลูกสิถามว่าให้แม่บอกสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวแต่ว่าตอนออกลูกเนี่ยออกได้มากกว่า2ตัว3ตัวออกเที่ยเดียวนั้นได้เป็นคอกแล้วเนี่ยมีอย่างแน่เอ้าเออ
3: มีมีหมู
0: 1หมูหมูนี่ลังเที่ยออกนี่ออกจากตัวแม่หมูออกเที่ยนึงอ่ะ
3: พอยังกะจะละ6ตัว7ตัวหังจะกะ10
0: โอ้เอาคันตอบข้อที่2ได้นะมันนวดเอาบ่
3: ข้อตามยังล่ะบาดข
0: ้
3: อที
0: ่2ข้อที่2นั่นมีหยังอีกนะข้อที่2คันตอบคือ
3: มันออกออกไปตามีตะคั่วให้มันก็ออกแต่ละตัว
0: บ่เอาหลายตัวแม่ๆเอาหลายตัว
3: โอ้หนู
0: อันน้องหนูนี่สิแม่น้องหนูอันน้องหนูตัวน้อยๆหน้าแหลมๆนี่สิแม
3: ่จ้า
0: โอ้อีแม่เลี้ยงหนูตะเภาสิอยู่บ้านน่ะ
3: บ่ได้เลี้ยงบ่ได้เลี้ยงล่ะมีแต่เลี้ยงน้ำเงินนี่ล่ะ
0: โอ้เคเลี้ยงน้ำเงินแม่วิ่งแม่วิ่ง
3: หนูเป็นหนูซิงแลมน้ำเงินเนี่ย
0: โอ้หนูซิงหนูน้าพระโศกแม่ครับเอาหนูเอาหนูเอาหนูเอาสบู่อีกบ่สบู่อีกบ่เอาสบู่อีกบ่
3: เอา
0: ต่อไปอีกข้อนึงที่ออกลูกได้หลายอ่ะนะ
3: ออกลูกได้หลาย
0: เ
3: ออมันเป็นไข่บ่ล่ะเป็นไข่บ่ล่ะออกมันเป็นไข่หลาย
0: ๆบ่ออกเป็นโตเลยออกเป็นโตแล้วออกเที่ยเดียวพร้อมกันเลย
3: ออกเป็นโตเที่ยเดียวพร้อมกันจะเห็นตาแมวเท่านั้นล่ะ
0: โอเคโอเคได้แมวเอาแมวอีกเอาแม่ตอบอีกข้อนึงได้ทูบมหาลาภไปจุดรุ่นรางวัลที่1วันที่16ความเอารางวัลที่1
3: ตอบบ่แม่บ่เอาแม่ได้มาหลายแล้วมันบ่ถึก
0: ว้าย
3: แม่ตายรถแม่ถึงออกมาละแม่ได้8กล้องแล้วแม่ได้8ตัวแล้วบ่มีจะเชื่อเลย
0: โอ้ดวงดวงบ่มาทางนี้เนาะแม่เนาะอืมจ้ะ
3: จ้า
0: แม่ครับแม่จะได้กาแฟ1กล้องแล้วก็ได้กล้องละบาท1กล้องได้สบู่กล้องละบาทกล้องนึงแล้วก็ได้อันน้ำมันนวดขวดละบาทขวดนึงเด้อแม่เด้อ
3: จ้าจ้าจ้าโอ้ดีใจหลายแม่โทษอยู่นี่เมื่อและขาดเพื่อชีวิตเพื่อมันก็บ่ได
0: ้แม่ครับ แม่แม่ครับกันอันคันคำสอนของแม่ที่อยากจะสอนลูกสอนหลานในวันแม่เนี่ยคันแม่ลูกเขามาขอพรแม่อยากสอนเขาเลี้ยงใดอยากให้ลูกเป็นจังใดสอนลูกนะแม่คำสอนของแม่น่ะอยากได้แท
3: ้อยากให้ลูกเป็นคนดีให้คนย่อคุกให้คนย่องคนย่อเฮ็ดหยังก็มีแต่คนนั่นย่อละเชิญย่อย
0: ่อโอเคไปอาดหลาดเลยอีแม่ก็ได้อยากให้ลูกเป็นคนดีนะครับถ้าแม่ยังอยู่คิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีคือเพลงเขาว่านั่นแหละเนาะเอ้าแม่อีกจักสายก่อนเราจะค่อยไปฟังเพลงเลยจะค่อยมาลุยกันต่อวันนี้ต้องบอกว่าโฆษณาบางๆก่อนวันนี้นะครับต้องขออนุญาตในส่วนของคณะทำงานทั้งเบิดเพราะว่าการที่เขาได้ตอบบุญเทียนคุณพ่อแม่ผู้เพิ่นฟังรายการเขานะครับแม้ว่าหลายที่เกียรติหน้าผมคิดว่าคือบ้านคือเมืองเขาตัวแม่บ่แม่นว่าวันแม่เฮาสิมาโฆษณาขายของให้มันได้หลายๆจัดโปรโมชั่นมองใดก็เฮ็ดผมแล้วว่าผมเฮ็ดจังได๋เนาะวันแม่นี่จะค่อยสิเป็นการตอบบุญแทนคุณแม่ผมตั้งใจมาตวนแล้วว่าผมจะบ่ได้เน้นขายของคันอีแม่ซื่อๆเพื่อ ถึงเวลาที่ต้องกินต้องอยากลูกหลานเขาโอนเงินโอนข้ามาให้อุดหนุนสยามไส้ก็น่าแม่กระทั่วหาลูกหาหลานได้แต่ขันแม่มองว่าสยามไส้บ่มีอย่างดอกลูกหลาแม่ก็แค่ว่าอยากจะมาร่วมเล่นเกมสนุกสนานกับลูกหรือวันแม่แล้วลูกหลาเอ้ยลูกเต่ากับบ่มีบักนึงก็ติดคุกติดตารางบักนั้นก็ได้เฮ็ดงานประจำ ประจำอยู่ใส่แม่อยู่เลี้ยนจำโอ้ยมันก็คักแน่พอมันติดยาบ้าว่าซั่นเขาเรียกไปขังไว้นั่นลูกคนที่2ได้ซั่นแม่โอ้ยลูกคนที่2กะบรรจุตัวลูกอ๋อสอบบรรจุข้าราชการได้แล้วที่แม่คือว่าบรรจุจังซั่นบ่บรรจุอยู่ธาตุวัดขี่มอเตอร์ไซค์สิ่งแหกโค้งแม่กับบ่บอกว่าหลอกหลาเอ้ยลูกบรรจุ ก็เลยบ่มีเงินที่จะซื้อกาแฟลูกเอาลูกหลาอีแม่เด้เอาลูกหลาอีแม่อีนี่ใครอยู่มาเลี้ยงโทตัวลูกอ๋อลูกสาวหลาคนสุดท้ายนี่เลี้ยงโทจ้าอ๋อจบปริญญาโทคนเดียวเนี่ยบ่แต่ละมือแต่ละวันหยิบแต่โทรศัพท์เฝ้าแต่โทรศัพท์จังมันโทรหาพ่อหาแม่ผู้ใดกระดอกกระเดียจะสิคุยน้ำกับบ่ได้สิอาศัยไปเพิงให้มาล้างจานล้างถ้วยกับบ่ได้ย้อน มีแต่โทรแล้วก็โทรจะแม่นมันเลี้ยงโทรคักว่าซั่นแม่ก็เลยบ่มีรายได้ลำไผอีหยังดอกเงินผู้เฒ่าก็ไปจ่ายค่าฟื้นให้ลูกเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์ให้หลานจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือให้ลูกสาวมันเลี้ยงโทรนี่ล่ะก็เลยบ่เหลืออยากได้หน้าที่ระบาดกับบักลาสยามไส้แม่โทรเลยโทรมาหาลูกเดี๋ยวลูกสิเป็นลูกคนที่4เองบักนี้มันเลี้ยงหยังบ่นี่บักนี้มันเลิกเหล่าเขาพรรษาเลิกเล่าสิเป็นคนถามอย่างเดียวบัดนี้บ่เล่าแล้วเรื่องใดก็บ่เล่าแล้วเลิกเล่าเข้าพรรษาบ่เว้าแล้วบัดนี้มีหน้าที่ถามอย่างเดียวสวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหลฮัลโหล
4: ฮัลโหล
0: แม่จ๋าเชิญครับแม่ว่าจังได
4: ้อันสยามไส้แม่นมาจ้า
0: แม่นครับลูกสายกำลังเว้าคันได้ยินเสียงนี่เนาะควบหมานมาแล้วแม่ควบหมานมาแล้ว
4: อันแม่โทรกันติดไฟแล้วแม่สั่งกาแฟไปแล้วล่ะ
0: อ๋อตีห้วยสั่งสั่งกับลูกละตีเมื่อเนี่ยสั่งละตีแม่สั่งกับพนักงานละตีครับ
4: ปฏิบัติกับพนักงานนี
0: ่อ๋อบัตรบัตรจ้าแม่แม่ครับ
4: จ้า
0: ชี้ถามแม่ตอบปัญหาชี้ได้ชี้ได้ส่งอีกหนึ่งกล้องไปให้แม่พ่อแม่เอาน้ำลูกบ่
4: จะถามยากเด้อแม่สิตอบอะไรที่เพิ่นว่าล่ะ
0: ให้คุณแม่เอาเด้อแม่เด้อให้อ่ะพร้อมแล้วแม่นบ่แม่ถามว่า
4: จ้า
0: คนเนี่ยท้องจักเดือนจะค่อยสิออกลูกครับแม่
4: 9เดือน
0: โอเคถูกต้องสำนี่ล่ะง่ายบ่อี
4: แม่ได้อ
0: ีแม่ได้ลูกจักคนครับแม่ได้ลูกจักคน
4: อีแม่มีลูกสองคนคือสยามไส้บ้านล่ะผู้หนึ่งเกิดไปยู่พุ่นล่ะ
0: ครับแม
4: ่ทันพี่เมฆโบราณเป็นเล็กน้อยนั่นน่ะนี่ล่ะเลี้ยงนี่ล่ะแม่ก็เลยว่าโอ้สยามไส้คือบอกคือเลี้ยงของแม่แท้ว่ะ
0: อ๋ออันยู่ประจำในเฮ็ดงานประจำนี่ที่แม
4: ่แม่แต่ว่าไม่ได้ยู่ประจำของผู้ใหญ่ดอกคือประจำของเล็กน้อยอ๋อ
0: ครับลังเทียเขากับคุ้มมาอยู่ซื้อเมื่อสังคมมันวุ่นวายหลายแม่เอ้ยแล้วแต่บุญเขาน้ำละอย่าไปเก็บโทษจะของผู้เดียวเด้อเขาก็เลี้ยงเขาได้แต่โตลังเทียก็ได้เนาะแม่เนาะเม่นบ่ครับ
4: จ้า
0: จ้าเอาครับลูกคนที่สองได้ละแม่ลูก
4: ได้ละลูก
0: ลูกคนที่สองไปใส่ครับแม
4: ่ลูกคนใหญ่ล่ะเฮ็ดงานอยู่ภาษาเศร้าลูกคนที่สองน่ะอยู่สถานพินิจนั่นล่ะบองจำเขาละ
0: อ๋อ
4: สองคน
0: เอากับแสดงว่ากับบ่มีแนวห่วงแล้วตอนนี้ห่วงแต่เจ้าของดูแลแต่เจ้าของมาแม่เนาะ
4: ยาแม่อยากถามสยามไส้ว่าย่าเฒ่าอยู่เฮือนนี่90ปีแล้วกินดันยานที่ว่าสยามไส้ว่านั่นได้บ
0: ่ได้ตัวแม่ DLC ก็เฮ็ดมาใส่ผู้เฒ่าเด้เนี่ยแม่บ่ได้เน้นคนหนุ่มปานใดเด้ครับแม่ครับมันเป็นฤทธิ์อ่อนๆคอยครับ
4: แล้วเป็นเชลเลียนในสมองตีบแม่ก็เลยอยากถามเนาะ
0: อ๋อให้เพื่อนกินรสครับแม่
4: เป็นจุดอย่างแก
0: สินค้ามีอย.แล้วตัวนี้น่ะดีกว่าเฮาไปบีบไปคั่นเขาเฮ็ดแก้ปัญหาคนผู้เฒ่าผู้แก่แขนขารีบรอยบ่มีเนี่ยมีหนังรังเทียนเลือดมันตันไขมันมันอุดตันนี่ล่ะครับแม่จ๋าจ้าจ้า
4: จ้าแล้วก็ต่อยล่ะแล้วไปฉีดยาแล้วปวดขาดูว่าแม่สิถามน่ะ
0: จ้าแม่ เอาขอบคุณแม่หลายๆครับลูกศิษย์ทรงให้เด้อจ้าจ้า
4: แม่ว่าเด้อจ้า
0: จ้าแม่ครับจ้าแม่ครับจ้าจ้าจ้าขอบพระคุณครับเอาโทรมาเล่นกับลูกกับเต้าลูกผู้น้อยเฮ็ดงานประจำอยู่เลี้ยนจำลูกผู้ใหญ่อยู่ชลบุรีนี่แหละเขาเรียกว่าเกิดแม่เดียวกันลูกแม่เดียวกันแท้ๆนะครับสอนกับสอนคือกันนุ่มกับกินนุ่มเต้าเดียวกันยำข้าวมกจุกข้าวป้อนคือกันมันบ่คือกันลังคนคิดร้ายที่สุดเลยตอนนี้นะครับเนาะเออเขาบอกว่าคิดน้ำลูกมันเป็นยุคที่ลูกล่างผ่านเขาว่านะครับก่อนเพื่อนบ้านน่ะแม่ๆนะครับเออจอมม่านสิคว้องเมืองนะครับเนาะเออพระสิบ่มีวัดยุคลูกลูกลูกเต้าสิล่างผ่านนั่นมันเป็นจังซั่นมันก็สิบ่แม่นอีสิแม่จังได๋กะเฮาอย่าไปคิดน้ำมันหลายเขาก็เลี้ยงเขาได้แต่โตแล้วล่ะเลี้ยงมาได้ซ้ำนี่ก็บุญหวงปานใดแล้วส่วนดีส่วนงามมึงก็ต้องไปคิดเอาตัวแม่นบ่แม่โอ้เอ้าวันแม่ก็อยากให้แม่สบายใจปล่อยวางนะครับแบกหลายมากันนักลังเทียลูกเอ๋ยเกิดมาเป็นวาสนาแต่บางครั้งบางคาผ่านสิ้นทรัพย์สินหามาได้เท่าไหร่ไม่ยนยินสิ้นแผ่นดินสิ้นเงินเพิดเพลินละลายพ่อแม่เหนื่อยยากลำบากตากตำสู้เลี้ยงลูกดูเจ้าจนใหญ่ไม่ถดถอยหวังพึ่งพายามแก่กายแม่เฝ้าคอยแต่เจ้าลอยลมเสเพพอสบายกรรมหรือเวรเช่นไรให้มาพบจึงประสบลูกผานลานสลายเตือนใจไว้ลูกจ๋าอย่าทำลายพระคุณแม่ยากจะใครได้ลืมเลือนเอาฟังเพียงจากเพียงเราจะค่อยมาว่ากันต่อจ้ะแม่กับกาแฟห้อมคอฟฟี่มอบสิ่งดีๆแทนความห่วงใยให้กับผู้เป็นแม่ผู้เป็นดุจคนสร้างโลกสร้างแผ่นดินผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตมวลมนุษย์ตอบแทนคุณเพิ่นบ่ได้ดูแลเพิ่นบ่ครบก็อย่าไปล่างไปผ่านมุ่นมั่งสังขยาเลี้ยงเกียเพิ่นบ่ได้ให้ความสุขกับเพื่อนบ่ได้ให้ความภาคภูมิใจกับเพื่อนบ่ได้ก็อย่าไปทรยศอย่าไปบีบเค้นหน้าที่ของลูกมีอะไร1รักษาวงตระกูล2รักษาทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่ที่หามาได้3ดูแลย่ามเพื่อนเฒ่าแก่ชราและสุดท้ายข้อที่4ย่ามเพื่อนล้มหายตายจากโลกนี้ไปเราจะต้องอุทิศส่วนกุศลหาท่านคล้องวงตระกูลคล้องทรัพย์สินดูแลเพื่อน

ังคุณแม่ลำไพแสงทองล่วงเวลากระเบิดลงโอ้ยแม่จ๋าเป็นตานายเวลาของรายการกระเบิดลงบักลากะสิได้จากล่ากับพี่น้องไปพร้อมกับกินกาแฟหอมกุ่นหอมคอฟฟี่ดีต่อใจชวนหลงไหลรสชาติละมุนเหลือมีคอลลาเจนคุณค่าคอยจุนเจือช่วยหนุนเกื้อผิวพรรณให้งดงามดื่มกาแฟนี้อารมณ์ดีทวีสุขช่วยคลายทุกข์สดชื่นได้ทุกยามสุขภาพดีพร้อมสับในทุกความขอเชิญตามคุณแม่มาลองเติมคุณแม่จ๋าวันนี้วันแม่บักลาบ่มีหยังที่จะตอบบุญแทนคุณพ่อคุณแม่ไปมากก่อนเรื่องเล่าของนะครับเนาะการมีกาแฟดีๆให้กับแม่ผมบ่แน่ใจผมแจกไปหลายปานใดมื้อนี้นะครับทั้งหน้าไม่หลังไม่กะคงสิริอกดีใจส่วนผู้ใดบ่ได้บ่ต้องเสียใจครับมันเป็นแค่1วันของการส่งต่อสัญลักษณ์ของความรักและความผูกพันที่ให้กันแต่บ่ได้หมายความว่าคำตอบนี้จะเฮ็ดให้คนคนหนึ่งที่เฮ็ดบ่ดีต่อแม่จะกลายเป็นลูกซัวและบ่แม่นสัญลักษณ์ของการทำดีต่อแม่แค่มือเดียวจะกลายเป็นลูกที่ดีลูกที่ดีจะต้องดีตั้งแต่เมื่อวานมื้อนี้และกับมื้ออื่นพร้อมนะครับแม่นะครับสิดีอันนี้บ่ต้องเว้าหาเพิ่นดีตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องจนฮอดมื้อลูกตายจากพุ่นละนะครับคนอื่นว่าลูกเจ้าของเป็นผักซี่เจ้าของกะว่าเป็นผักบัวแม่นบ่แม่คนว่าลูกเจ้าของเป็นขี่กลัวเจ้าของกะว่าลูกเป็นท้องค่ำแม่จ๋าวันนี้วันแม่นะครับลูกขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจนดลบันดาลให้แม่จงมีสุขภาพแข็งแรงได้พบผ่านแต่สิ่งดีๆของชีวิตนะครับขอให้อีแม่เป็นลมโพลมไส้ไปกับลูกกับเต้าเอาประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่แม่เคยสร้างมาในอดีตมาอบรมลูกเต้าให้โอกาสเขาในการเป็นกำลังใจให้เขาได้อยู่กับลูกให้เขาได้อยู่กับหลานของเขาต่อไปสืบนอแท้แน่วแม่ที่เคยมีลูกก็ให้ได้มีหลานเด้อแม่เด้อตายายที่ไม่เคยมีหลานก็ให้ได้มีเหลนมีหลอนกันต่อไปเสียงกล่อมยังดันสนั่นอยู่โลกนี้ต่อไปคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสุขภาพแข็งแรงแม่อยากกินกาแฟเชื่อเหลือเกินว่าถ้าแม่ต้องการกาแฟที่ปลอดภัยแม่ต้องการกาแฟที่ตรงใจวัยดึกนะครับ145บาทนี่แหละแม่145บาทแม้ไม่ใช่ของฟรีนะครับแต่เป็นราคาที่ดีที่สุดตอนนี้145บาทคือกับแฟฮอมคอลลาเจน145บาท15อีแม่ลูกย่อได้ไง145บาท15อีแม่ขึ้นบันไดสะดวก145บาทจะรู้สึกว่าคอเขามันลื่นหรือเสียงดังหรือบ่145บาทแม่ที่นอนบ่ใครหลับตะแข้งกะแล้วลูกเข้าห้องน้ำกะแล้วกลับมานั่งกะลำบากหลับกะบ่สบายกังวลวุ่นวายไปหลายอย่างกินกาแฟบักลาเป็นประจำมึงได้แม่เด้อนะครับด้วยความห่วงใยนี่คือหอมคอฟฟี่2กล่อง290 4กล่อง580วันนี้ผมมีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ๆครับแม่ที่แม่สามารถห่มพกไปวัดได้ฟังดีๆนะผมมีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ๆผมมีผ้าถุงผืนงามๆเป็นของแถมแม่แม่พร้อมเบิดไล่การแม่โทรสั่งเอากาแฟกับบักลาเบิดไล่การแม่โทรสั่งเอากาแฟกับลูกขอผ้าถุงกับเขาขอผ้าเช็ดตัวกับพนักงานมื้อนี้ผมแจกผ้าถุง500ผืนแจกผ้าห่มอีกแจกผ้าเช็ดตัวอีก500ผืนบ่แม่นผ้าเช็ดหน้าแต่เป็นผ้าคุ้มผ้าเช็ดตัวได้ครับแม่จากลูกไส้นมสยามชัยมอบให้ขอบคุณทุกเสียงกล่อมขอบคุณแม่ของแผ่นดินขอบคุณทุกคำได้ยินดีๆจากพ่อจากแม่มือลูกเต่ามาใหม่สบายดีครับ

0: คมอยู
1: ่เอาละครับพี่น้องจ้าอะเจิบเจิบเจิบอะเจิบเจิบเจิบ1 2 3 4 5 6 7
0: ปัญหาเราคือ
1: 8 9 10
0: มันเท่าแล้วเท่าเลย
1: 11ได้สั่น11กับวัน
0: ๆ
1: 12วันแม่
0: ชีวิต
1: 13วันสงกรานต
0: ์
1: 14วันวาเลนไทน์15 15วันหยังวันหาหวย16วันหวยออก17วันไปกองสลากโอ้มันคือคักแต่ว่าวันที่18ไปหาจ้างหมอลำวันที่19มวนขาง่วงเก้าโตวันที่20ไปหาไส้หนีไส้สินโอ้วันที่11 21ซื้อรถวันที่22สั่งเฮี้ยนใหม
0: ่
1: คักแน่อันนั้นคือความฝันของพี่น้องมาแล้วจ้ะแม่มาแล้วครับมาแล้วครับวันที่12สิงหาผ่านพ้นไปแต่หัวใจรักแม่ไม่แปรผันไม่ใช่รักเพียงแค่ชั่ว7วันแต่ผูกพันลึกซึ้งทุกนาทีไม่มีวันใดที่หยุดรักตระหนักแน
0: ่
1: จะดูแลกายใจไม่ไหนหนีฝากเสียงเพลงส่งรักผ่านสถานีจากดีเจหนุ่มสยามชัยช่วยชี
0: ้สูงวัย
1: ดูแลกันแม่จากจากกาแฟห้อมคอฟฟี่สีเขียวที่มีคอลลาเจนนะครับวันแม่ผ่านพ้นไปแต่ว่า
0: คนเดียว
1: ลูกไส้บักหลาผู้นี้ยังคงห่วงใยอีพ่ออีแม่คือเก่าส่งเสิร์ฟกาแฟคอลลาเจนเชิญชวนพี่น้องมาพักผ่อนย่อนใจลูกเต้าเขากลับไปนะครับลูกหลานเขากลับบ้านนะครับเนาะลูกเต้าเขากลับไปเหตุการณ์เหตุงานแต่วันแม่บ่ได้ผ่านไปแม่มองนี้สถานีเก่าศาลาคนเศร้าเป็นยังไงแน่มื้อนี้วันแม่อบอุ่นไหมลูกหลานเขากลับมาบ่ครับแม่มาบอกให้ลูกฟังเด้อผ่านไปแล้วความทรงจำดีๆกิจวัตรประจำวันเป็นยังไงแน่พักผ่อนกันต่อเนาะแม่เนาะหลับให้สนิททานอาหารให้มีประโยชน์ขยับร่างกายไส้เอวไปตามเสียงเพียงกับนุ่มสยามชัยและอย่าลืมทุกเช้าตื่นขึ้นมาครับเพื่อเป็นการดูแลคอตอกระดูกนอนน้ำมันไขคอเลือกห้องคอฟฟี่คอลลาเจนเพื่อนแท้ผู้สูงวัยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการบักหลาดมาโดยตลอดและต้องขอขอบคุณสุดยอดน้ำใจที่ยืนยาวแม่พ่อครับเมื่อวานนี้อีพ่อเขาว่าได้เล็ดอีพ่อมาฉีไล่เทียอีพ่อเหรอมาอ่อนแท้มวยจะไหนมาอ่อนแท้อู้สยามแท้แสกบ่ได้เลยมีแต่แม่ทั่วแม่อันเอาโปรโมชั่นกับบักลาเมื่อนี้ให้พ่อน้ำในเด้อว่าสั้นเมื่อนี้เปิดทางเลยครับสบายสบายเมื่อนี้เนาะพ่อเนาะเอาที่สบายใจเมื่อเดิมจ้าแม่043-009-888เบอร์เดิมจ่าพ่อจ่า043-009-888และวันนี้ลูกชายขออนุญาตปรวนาโตละกา
0: ความ
1: ตั้งสัจจะความจริงกับพ่อกับแม่ว่าวันนี้ไม่ใช่ลูกคนเดียวที่จะเป็นคนมอบของรางวัลให้กับพ่อกับแม่แต่บ่สิเป็นน้องอาร์ตน้องมุ่นน้องปอน้องดวงน้องใหญ่น้องตุกตานะครับ
0: เศร้า
1: หรือจะเป็นน้องนุ่มซึ่งเป็นโอเปอเรเตอร์ในทีมงานรับหลังไม่กาดซีดผ้าแม่เล่นเกมร่วมสนุกหน้าที่ระบาดคือกันผมให้เครดิตสิทธิ์กับเพิ่นไปเรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงพ่อกับแม่บ่ต้องกังวลว่าคันบ่ได้โทรหน้าไม่เสียงแม่ใหญ่พ่อใหญ่สิบ่ได้ออกอากาศคันบ่ได้คุยกับสยามชัยเสียงคุณตาคุณยายจะบ่ได้หน้าที่ระบาดไม่ใช่เลยจ้ะวันนี้ลูกเฮ็ดหาพ่อหาแม่ละเด้อเฮ็ดหาลุงหาป้าทุกท่านทุกคนผ่านเบอร์043-009-888 043-009-888เพราะรักแท้ดูแลกันนะครับคุณแม่จ๋า043-009-888จ้ะจบเพลงนี้เรามาเว้าจาหน้าไม้จัดแจกแลกเหมือนเดิมครับ

0: าฮอนแม่ฮอนโอ้ยแตกซะนอแตกซะนอโอ้ยเกี่ยวกับแฟเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างใจคนเดียวนะครับเนาะเลียวไปทางใดบ่มีผู้ใดแล้วเอ้าลูกไปใส่ย้ายโอ้ยมันกลับบ้านแล้วเขาไปเฮ็ดงานแล้วเขาสิมาเฝ้ามาแฮงหยังกระดอกกระเดียอย่างนี้บ่แม่นกองกระถินว่าซั่นเออกะว่าอยู่ดอกเว้าประชดไปคือซะดอกวันนี้เขากลับไปทำงานแล้วใช่ไหมแม่นะครับเมื่อวานนี้เขาพาแม่ไปกินหยังแน่นะครับลูกซื้อหยังให้แน่เป็นของฝากของต้อนนั่นน่ะเออแล้วอีพ่อได้เป็นไหนพ่อเบิดสภาพเลยติเมื่อวานนี่สมางหัวเนาเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้เฮากลับมาเด้เออเมื่อวานนี้เราไปทำหน้าที่แม่เมื่อวานนี้เราไปทำหน้าที่มารดาวันนี้กลับมาเป็นนะครับหน้าที่ของ FC แฟนคลับสยามชัยต่อนะครับเดี๋ยวมาถามข่าวถามข่าวกันจักหน่อยนุ่มสยามไส้ครับผม
1: ว้าเดี๋ยวก็สยามเท่กับปานิสันกาแฟเนี่ย
0: เดี๋ยวให้ถามก่อนคันสิว่าเว้าเมื่อวานนี่เป็นไดลูกมาหาบ่เมื่อวานหรือเขาโอนแต่เงินมา
1: ฮะบ่มีลูกไปหาเงินดอกปานิสันเอ้ย
0: เอ้ย
1: ลูกไปหาเงิน
0: หาเองเลยสิหาเองกินเองปวดขาเองซื้อกินเองนักเลงพ
1: ่อ
0: คักบ่บาดนี่
1: เอาให้เดี๋ยวผู้เฒ่าละกิน
0: โอ้ยบ่ได้ว่าแล้วนี่ล่ะของแท้ของแท้แน่นอนนี่เด้ลูกไส้อยู่นี่เด้ลูกไส้ก็เป็นมูอยู่นี่เด้นั่งตดหมดอยู่นี่เด้สิลืมอยู่ติสิลุยกันอยู่ติแม่ก็ได้เออเป็นวันครอบครัวเฮาได้มื้อเนี่ยครับอืมเอาอยากได้กาแฟจักกองจ้ะแม่จ๋า
1: อยากได้โปใหญ่น่ะสยามไ
0: ทยโอ้ปูใหญ่ห้วย
1: โปใหญ่ได้คือกองเอากล้องส
0: ิเอากล้องแต่ว่าลูกสิเอาให้อีกกล้องนึงฟรีครับแม่จ๋าเอาเป็น10กล้องให้มันแล้วรถผมว่าครับแม่ครับมันคักๆรถ
1: 10กล้อง
0: ครับ
1: แถมยังบั
0: ่นแถมกาดแม่เอาผ้าขนหนูก็มีตอนเนี้ยมีไม้อีกเด้ผ้าขนหนูแล้วก็มีผ้าถุงแล้วก็มีน้ํามันนวด2ขวดแล้วก็เอาสบู่มากแบบใดอยากได้หยังบอกลูกเดี๋ยวลูกจัดให้จ้า
1: เอาน้ำมันเอาน้ำมันกับสบู่นั่นล่ะพาว่าของติ่มตู่อย
0: ู่หลายเสียติแม่คือบ่เอาไปอันถวายซุ้มคนทุกข์คนยากเอาไปถวายอันพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้ตัวอืม
1: ค่อยกัน
0: แม่ครับคณะสั้นเอาสบู่จัก2ก้อนแล้วก็เอาน้ำมันนวดจัก2ขวดโอเคบ่ครับ
1: จ้าๆๆเอาจังซั่นล่ะ
0: แม่สั่งชุดใหญ่ลูกเลยให้ย่างละ2นะครับแม่ครับครับ
1: เอาชุดใหญ่
0: จ้าม
1: ันจังว่าได้สั่งดู
0: โอ้ยเรา
1: สั่ง2เดียวเหรอเด้4กล่อง
0: เอาสั่งหลายชุดใหญ่กับฟังรายการคือเก่าได้อย่าหายไปเด้อได้ยินบ่มาเล่นเกมเล่นหยังกับหมู่กับพวกในเด้อครับ
1: สั่งซุมือหัวควนซุมเนาะ
0: อือ
1: ตีหากับฟังล
0: ูกโอ้ยคักเอาขอบคุณครับแม่ตีหากับฟังลูกเนาะจ้าๆๆเอาส่งที่เดิมจ้าขอบที่อยู่เอาแม่กันแม
1: ่
0: ผมบอกเอาที่อยู่แม่ดอกเอาทับนี่ละเอาเท่าที่รับมีแล้วนั่นละกันเอาอีกย่านแม่บ่มีหม่องอยู่อืม
1: เอ้าเอาละมีละที่อยู
0: ่คันบ่มีหม่องคันเอากัดมืออื่นคือเก่าหลานลูกบ่ได้ท่าโดนเด้1วันได้ของจ้ะแม่จ้ะจ้ะขอบคุณหลายๆโอ้อีแม่แม่ยังแม่จังได๋กะคันที่หลายก็ไปถวายวัดอรุณยราชเด้อเขาเจ้าสิเอาขึ้นอยู่น่ะเห็นบ่ครับนะโอ้ยพลปวดหัวหลาย
1: ฮะได้เรียนลูกเรียนหลานเบิดล่ะ
0: เตี้ยเออเอาสั่น
1: ได้ใครเรียนลูกเรียนหลานเบิดเฮ็ดวัดไปใช้รัฐกับพระนมูเตี้ย
0: อันเจ้าไปลอยมีจังเจ้าไปมีรถอยู่ไสไปลอยมีรถอยู่ไสเขาซื้อว่าอีแม่บุญยั่งเขาซื้อว่าแม่มีรถ2คันเขาเลยบ่ให้เห็นบ่น่ะน่ะเป็นสั่นละ
1: ที่รถ2คันก็เลยบ่ไ
0: หวเออคักหลายจ้ะแม่ผัดใหญ่ด้ว
1: ย
0: ครับนั่นล่ะนั่นล่ะเอ้าจังได๋ก็อยู่ดีมีแรงได้แม่เด้อครับอืมเมื่อวานนี่บ่ได้คุยกันอวยพรมื้อนี้ล่ะอืม
1: บ่เอาใจหลายต้องว่าเซาปวดขา
0: เอาเซาปวดขาอืมมันมี2แบบเอาแบบที่ว่าเซาปวดเลยแบบปันปิดทิ้งเลยบ่แม่
1: ยาบ่เอาดอกยานั่น
0: บ่ต้องกินยาย่างเข้าไปในครัวย่างเข้าไปในครัวมีมีดประตูหยังห่านเลยห่านทิ่มคืองาบักม่วงเนี่ยห่านเลยบ่ต้องตัดทิ่มบ่มีคําว่าปวดขาบ่ได้สิไปปวดแขนแทน
1: ย่างได้อยู่เนาะตั้งแต่ย่างได้ยกแต่นึงคนหวยอย
0: ู่อันแสดงว่ากินกาแฟนี่ก็ยังพอได้อยู่น้ํามันไข่ก็
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
6: มันมาอีกแล้ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ก็เจอถึงสวยสวยใสแต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: โอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
2: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอ้บอไอ้สิ
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทอง ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายนะครับเรากลับมาทักทายกันเช่นเคยครับหลังมื้อเที่ยงแบบนี้ทุกวันนะฮะที่นี่ 98.25 นาทีผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ครับผมกลับมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆที่จะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันติดตามได้กันที่นี่ครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะพูดคุยกับเราได้หลังไมค์ครับ0885719422อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็บอกกับเราได้ครับวันนี้เราเริ่มต้นไปที่พืชสวนโลกเช่นเคยครับเพื่อที่จะต้อนรับงานมหกรรมพืชสวนโลกในวันที่1พฤศจิกายน2569ที่จะมีขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีครับชั่วโมงนี้กับเราที่นี่ครับมีเพลงของยอดรักสลักใจมาเปิดให้คุณฟังได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงคุณนายโรงแรมครับแล้วก็สุรชัยสมบัติเจริญสาวสวนแตง2เพลงไปฟังกันครับ

คุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมยุนชัยเริกครับสำหรับในชั่วโมงบ่ายของผมเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองอยู่และให้การสนับสนุนกับเราทุกวันครับวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้แหละนะครับ 13:00 นจนถึง 14:00 นมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยฟังเพลงต่อครับข้าวทิพย์ธิดาดินเบิร์ดแล้วบ่ฮักแล้วก็งานจากปีเตอร์กับเพลงเสือคำรามครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

และนั่นก็คืองานจากปีเตอร์ครับกับเพลงเสือคำรามเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งพูดคุยกับเราได้ครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็หลังไมค์0885719422ส่วนใครที่อยากจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองตรงไปได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ปะปาท่อ PVC สีถาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฟ้ายิบซ้ำโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างสนับสนุนอยู่กับเราในชั่วโมงนี้ครับมีงานจากเอิ้นขวัญวรัญญาเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยฝากเบิ่งไนเดอร์ไปฟังกันครับ

และนั่นก็คือออฟธนากับเพลงผู้สาวทิมนะฮะเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี่ 98.25 พร้อมกับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราครับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองมีทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีถาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฟ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุณปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองตรงไปได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างนะอยู่ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับผมมีงานจากเจมส์จตุรงค์มาเปิดให้ได้ฟังกันเพลงนี้ยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมเป็นงานโคเวอร์นะครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

นั่นคือเสียงร้องของแพรวพราวแสงทองครับกับเพลงน้ำตาชูช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายที่นี่ 98.25 เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราด้วยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ครับส่งท้ายที่ก้านตองทุ่งเงินเคิงใจแล้วก็งานจากพลเอคลองโสมนะครับสงสารไอแน่ส่งท้ายกันหมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกกระเดือเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองปอกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอร่าพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอร่าพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับ
2: ถูกไข่ลูกสร้างรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: โอโมสันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
7: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
8: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
9: บุญบังไฟ
10: เตรียม
9: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: สวยสุดล้ำถ้ำผาเวียงลำพระเนียงน้ำใสไปขึ้นเขาไหว้พระสู่แดนธรรมะถ้ำเอราวัณนี่คือคำขวัญประจำอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพู
11: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอจูงมืออันสูงเกียรติของพ่อแม่พี่น้องพบและสัมผัสบรรยากาศความบันเทิงมีสาระเป็นบางเทื่อกับโฆษกภูมาพร้อมความสวยสูงขาวเงาตัวบ่มีผัวพอเลือกหลายตั้งแต่น้อยจนใหญ่บ่มีไผกล้ายอกขาป่านใครปอกกับบ่ป่านคนซาคนลือเบิดบานเป็นนี่หลายจนย่างได้เป็นบางสร้อยขอปรบมือต้อนรับโคศกจากเชือกเขาผู้พานเมืองตำนานผาแดงนอกไอกับน้ำเสียงที่น่าหลงไหลพ่อกันเลยกับสาวสกลพ้นโก
10: ้และขอเสียงปรบมือต้อนรับดีเจผู้มาพร้อมความสูงขาวเงาใหญ่หนาไปทั้งใดคนสะอ่อนผู้สาวเห็นติดอ่อนตอนหนุ่มสาเมืองหนองหานหนุ่มปากหวานเสียงสำอ่อยบ่าว

0: เริ่มต้นกับผลงานเพลงมวลๆจากตายอรทัยค่ะโทรหาเนเดอร์จากคุณพ่อขวัญชัยแนะนำเข้าสู่รายการมาตอนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพสาวสกลนางเว้านางจากกะพีกำนองทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฝั่งโขง FM 103.0 อยู่บ้านพันเผ่าอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเป็นแม่คายออกอากาศลิงสัญญาณสดๆไปที่สถานีวิทยุทองถิ่นไทยบันดุง FM 98.25 คลื่นของเฮียตีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวและก็ยังลิงรายการสดๆไปที่สถานีวิทยุน้ำเพิงเรดิโอ FM 101.0 อำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครลิงรายการสดๆไปที่สถานีวิทยุพิลารักเจริญ FM 106.50 ฟังอยู่จังหวัดใดอำเภอใดอยากฟังผลงานเพลงใดแนะนำเติมกับสู่รายการมา0621798555 0621798555พี่น้องที่อยู่ทางฟังสปปลาว020-5185-2345ขณะนี้เวลา14:17 อยากฟังผลงานเพลงใดโทรเข้ามามาเปิดรับสายหน้าใหม่และก็สิได้มาเว้าเรื่องราวของสินค้าโปรโมชั่นงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่10เดือน10นี้รับสายนี้ก่อนกันแล้วกันจ้าสบายดี
1: สวัสดีครับสาวสกล
0: จ้า
1: จำได้ปะเนาะ
0: นุ่มหาดคำ
1: โอ้ยเนาะจำได้ดีเนาะ
0: จ้า
1: ขอฟังเพลงน้ำแดง
0: เอาเพลงอย่างคะ
1: สิบหายกยกของ AI เด้อ
0: สิบหายกยก
1: ครับ
0: ได้ค่ะฟังให้ผู้ใดฝากให้ภายใน
1: ฝากให้แฟนเพลงสาวสกลพวกทุกท่านทั้งไทยทั้งลาวนั่นละ
0: ค่ะ
1: สวยๆหน้าไม่

0: lo lo บ่มาบ่มื้อนี
1: ้อันอันเพิ่นอยู่หนองหานเพิ่นค่าเวียก
0: บ่อยู่หนองเห็นเพิ่นอยู่ในลูกกระซ่องอยู่ซ่องกาแฟอยู่ซั่นเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยังบ่ได้เห็นตัวจริงจักเทื่อเนาะ
0: แม่น
1: เอาไปชิมแล้วเป็นจังได๋เนาะกาแฟบาวเสียงหลอย
0: ใครแน่นั่นล่ะ
1: จ้าจ้าจ้าเบิดจักซ่องแล้วเบิดจักฮอแล้ว
0: เออก็ฮอก็เพิ่งเริ่มกินนึงเนาะ
1: กินอย่างเดียวบ่อันอื่นได้กินน้ําบ่หั่นน่ะ
0: ครับก็กินผู้เดียวนี่ล่ะ
1: บ่คอเลล่าได้กินละไป NB ได้กินละไป
0: ยังๆ
1: ๆต้องกินเบิดซุอย่างเด้อ
0: เออฮอก็ซิมๆไปนี่ล่ะ
1: โอ้ยอย่าสวดแพงเงินหลาย
0: ครับเอาครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะเว้าหยอกเว้าแซวพี่นุ่มหาดคำปกติโทรมาสิบ่ค่อยติดปานใดเด้ปกติโทรลัดหาพี่บ่าวไปรษณีย์โอ้ยโทรติดตัวยากยากว่าซั่นว่าทั้งจมทั้งเว้าให้มื้อนี้ติดแล้วเดี๋ยวสาวสกลสิฝากเลขไปให้สบายดี
2: สวัสดีสวัสดีครับสกล
1: เจ้า
2: โอ้ยสมองมีเข้าอยู่ได้ไหวมั้ย
1: สายหลายหลายอ้าย
2: สายแท้หลายว่าอันนี้ที่ได้ฟังบ่เนาะ
1: เดี๋ยวเด้อกำลังซอกเบิ่งให้เด้อ
2: คำขอห้องจากเจ้าของเถียงนา
1: เพลงหยังก่อ
2: คำขอห้องจากเจ้าของเถียงนา
1: โอ้คำขอห้องจากเจ้าของเถียงนา
2: อธิพรเมื่อวันแต่งน้อยสะมอยแม่ตู้คำผงสาบันเกินมึงน้องขายไม่มาสุดโตดบาสอนบาใส่โตนบาบุญช่วงสาเพชรมานี้สาสมป่าน้อยหมูปังเงินเด้อ
1: จ้า
2: จงหลายไทยจิตจูดรวมกันใจอาสุกินมันโคและบาสังคมมุกรอเด้อขอบใจสบายดี
1: สบายดีเดี๋ยวสิทยอยเบิ่งให้สรับคิวเพลงที่ขอมากะเต็มแล้วล่ะที่จริงค่ะนะแต่กะสิพยายามสลับให้ว่าผู้นี้ได้ฟังแล้วผู้นี้ยังบ่ได้ฟังกะสิสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะสบายดี
3: สวัสดีจ้า
1: จ้าคุณแม่
3: วันนี้มาพร้อมกับ MV บำรุงสายตาหรือว่าคูลิล่าผักเม็ดกาแฟเบาเสียงร้อย
1: เอาเราไม่ได้มาด้วยกันหรอสาวสกลกะมาน้ำแม่หมายชดๆกะมาน้ำกันแม่นี
3: ่สาวสกลก็มาน้ำจ้า
1: จ้าม
3: ารุ่นใหม่นี่แม่ว่าบำรุงสายตานี่ก็รสชาติก็หอมกลมกล่อมมากกว่าเก่านะจ๊ะ
1: ค่ะเพราะว่าเราพัฒนาสูตรใหม่ปรับความเปรี้ยวลงค่ะแม่
3: ใช่ใช่แม่ทานเองจะหมด2กล่องแหละเพราะว่าแซ่บดี
1: ค่ะ
3: กินแล้ว
1: พูดไม่ได้ว่ากินแล้วเป็นยังไงบอกว่ากินแล้ว อันเย็ดสือบอกอันแนวเสียงเด้อ
3: ชาจ้ะ ถ้าท่านใดอยากทานก็ไม่ต้องลองค่ะมาซื้อกินได้เลยจ้ะกินได้เลยโรคเก้าเบาหวานผักเม็ดเมทานได้หมดโรคเก้าเบาหวานหรือว่ากาแฟเบาสังหร่อยนะคะ
1: แม่กินคอเลล่าหน่อยนะ
3: คอเลล่าล่ะ
1: คอเลล่าไม่ใช่เคี้ยวหน่อยคอเลล่าเดี๋ยวนั่นย่ำคอเลล่ามันคอมันลงแน
3: ่เออใช่จริงๆวันนี้แม่ยังไม่ได้กินปกติตื่นมาดื่มกาแฟ1แก้วแล้วก็คอเลล่า1เม็ดแล้วก็กินสายตาอีก1ซอง
1: โอ้ทั้งกินทั้งขายเนาะแม่เนาะ
3: ใช่ทั้งกินทั้งขายเรื่องกำไรนี่ไม่ต้องกลัวขาดทุนค่ะค่ะ
1: ต้นทุนนี่เอาไว้ต่อกำไรนี่เรากินเนาะแม่เน
3: าะใช่แล้วก็เมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรนะอ๋อขอบคุณคุณพี่สมจิตบ้านดงนาเทามาซื้อกาแฟร้องหอแล้วก็บำรุงสายตา1กล่องจ้าขอบคุณพี่สาวนะหลายแต่ว่าเพลงที่แม่ขอนี่เปิดแล้วยังจ๊ะ
1: ยังค่ะแม่ยังค่ะยังคิวไม่ถึงค่ะแม
3: ่อ๋อจ้าไม่ได้ทวงนะจ้าถามดูเฉยๆคือว่าจะมอบให้พี่ชายอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย
1: เมื่อกี้พี่หนุ่มน้องเนียง
3: ี่หนุ่มน้องเนียงแล้วก็ที่ว่าหายไปนานแล้วเพิ่งมาเนี่ยรุ่นก่อนนี้ก็เคยมอบเพลงให้กันประจำแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้ากันจ้าเถื่อ
1: ค่ะ
3: ค่ะถ้าอยากเห็นหน้าไม้สดสดก็มาเด้อพี่ชายเด้อไม้สดสดก็ยังเป็นไม้เหมือนเดิมจ้า
1: โอ้ยังบ่มีไผเนาะแม่เนาะ
3: ยังบ่มีไผจ้า
1: จ้าพี่สมจิตนี่อยู่บ้านอะไรนะคะแม่
3: บ้านดงนาเทาค่ะ
1: อันนี้เป็นลูกค้าเก่าใช่ไหม
3: ลูกค้าเก่าค่ะแต
1: ่
3: ว่าแกต้องมาซื้อกาแฟไปหลายครั้งแล้วค่ะ
1: ค่ะ
3: สวยสวยจะสวยก็แม่อีกจะสวยจนเดิมนะคะไม่ได้ว่ากินอะไรสวยจ้ะ
1: ค่ะค่ะค่ะคุณแม
3: ่เพลงนี้ก็ โอ้ยจังเดี๋ยว
1: ต้องยำยำแกะข้อเลยล่ะมายำซะก่อนยำแตกปอเลย
3: แล้วเดี๋ยวขอมอบเพลงก่อน
1: ก็ช้างว่ากินก้อนเข่ารายการมาเนาะเนาะมาอ่างคนเดียวเนาะว่ามันเหลือใจเดี๋ยวเน
3: า
1: ะ
3: พ่อไม่พ่อช่วยแม่ลีแล้วก็แม่วันพ่อวีแล้วก็ลีอะไรแล้วเสียเวลา
1: สาวสกลก็ไม่ได้พูดอะไรว่าไปโลด
3: ไปนะแม่
1: อ้าวสมามาคืนงาเคลื่อนประตูเจ็ดเทพอะ
3: ที่มีลูกชายทะเลาะแม่ตุนอ๋อแม่ตุนพ่อตุนแล้วก็ลูกชายด้วยแล้วก็คุณแม่กิ่งแก้วสรุปแล้วให้ทุกเสียงทุกสายเลยที่ไม่ได้เอ่ยนามก็เต็มใจมอบให้ตอนเพลงที่น่ารักของลูกสาวทุกคนฟังซ้ายฟังขวาจ้า
1: ค่ะคุณแม่
3: ขอคนสวยเลยรวยหน้าใหม่ผู้ใหญ่สังคมอารมณ์ดีนะจ๊ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะคันได้เข่าหน้าไม่แล้วลงหน้าหลงหลังปานตู่เจ็ดบาทที่นี่เอาขอบคุณหลายๆเด้อคุณพี่สมจิตอยู่บ้านดงหน้าเท่ามาอุดหนุนเอากาแฟมาอุดหนุนเอา NB ลูทีน่าขอให้มีสุขภาพดีๆสุขภาพที่แข็งแรงรับสายแม่วอนหน้าตันก่อนสบายดีแม่
4: สบายดีลูกทุกคนคนสวยคนงาม
1: จ้า
4: แม่ขึ้นฮอดเด้อ
1: ขึ้นฮอดคือกันแม
4: ่ขึ้นฮอดหาลูกลูกบ่ได้มาจัดรายการโดนเด้บ่ได้สั่งเสียงตดได้แม่ขึ้นฮอดหาลูกตลอดเด้อ
1: เจ้า
4: ลูกเสียงลอยเด้อนุ่มสังคมเด้อ
1: เจ้า
4: ไอ้ก่อมาจัดตอนนั้นน่ะแม่เบาอีหยังก่อน
1: เบาหน้าแวงแม่
4: ว่าวนาแดงจะได้ยินบ่อยแม่บอลก็ทอดหาลูกเด้อทั้งสาวน้ำผิงเด้อหมดทุกคนเด้อคุณพ่อหาหมดทุกคนเด้อ
1: เจ้า
4: แม่ขอมอบเด้อเพลงนี้เด้อแม่ขอสั่งเพลงอันสาวหนองคายบ่าวเวียงจันทน์เด้อ
1: เจ้า
4: ขอมอบให้ไอ้บ่าวหนองเฮียงเด้อและกันสาวอ้อยและกันสาวม้อยและกันสาวแพงโนนแก้วพร้อมด้วยกูฮักเพิ่นเด้อ
1: เจ้าก
4: ับบ่าวน้ำชวงบ่าวสายสนและกับบ่าวออดดีใจนำเด้อเศร้าแล้วบ่าวออดก็ได้และกับสาวคูนนาไห่เด้อลูกตอนบางเดียงสาวบุญจันทร์สุขประเสริฐเด้อและกับแม่วันกับพ่อลีสุขภาพเข้มแข็งเด้อแม่วันเด้อสู้ๆเด้อทุกเสียงทุกสายเด้อฟังใส่ฟังขัวเด้อฟังนำกันเด้อ
1: เจ้าคุณแม
4: ่รอน้ำใหม่แม่ลูกทุกคนเด้อ
1: เจ้า
4: สบายด
1: ีสบายดีขอบคุณสำหรับคุณแม่วอนนาตาลคิดฮอดคิดถึงหักแพงแบงปั่นกันเด้อแม่เด้อคุณแม่ขึ้นฮอดสาวสกลสาวสกลก็ขึ้นฮอดคุณแม่และกับแฟนคลับ FC ทุกๆพื้นที่อ่ะเดี๋ยวรับสายไอ้น้ำซวงเดี๋ยวซื้อมาเว้าเรื่องราวของสินค้าโปรดจักหน่อยสบายดีไอ
5: ้สบายดีคนสวย
1: จ้า
5: ฟังเพลงนี้เด้อ
1: ขอมาเลย
5: ต้องตายยันยืนใจลอยคอยแฟน
1: ยืนใจลอยคอยแฟน
5: โดยฝากให้หมายสดๆดีเด้อสาวสายเดียวคุณวินุกสาวรจนาอยากให้ทอมสาวอินมิตาแม่มะผู้ราบข่าวสาวนายูสาวมีนครหลวง แม่บอนแม่เฮียงสอนสาวแพงโนนแก้วบังขลามใหญ่ทิศรอดสาวเพชรมณีสาวเมฆาตาคมสาวคุณบ้านนาไฮตุคำผงตุนางบ่าวสายโซนคนใจสู้สาวตากี้ของสาวหมออ้อยสาวแสงมณีบ้านเกินแม่เสียงเดือนเด้อทุกเสียงทุกสายโอ้ไอ้บ่าวน้องเงี้ยงเด้อ
1: เจ้า
5: ทุกเสียงทุกสายฝั่งซ้ายฝั่งขวาพิเศษพิเศษกับสาวม่อยพิเศษอีกหนึ่งสาวคนสวยเอ็ดเบิ้ลเบิ้ลอยู่ห้องส่งกันเด้อ
1: เจ้า
5: พร้อมด้วยทีมงานของสาวคนสวยเบิ้ลทุกคนขอบใจสบายดี
1: สบายดีขอบใจสำหรับไอ้น้ำสวงมอบตอนผลงานเพลงม้วนๆให้แฟนคลับ FC ทุกๆพื้นที่เอ้าเสียงสาวสกลฮอดใสใจสาวสกลฮอดนั้นอย่าลืมฟังรายการนี้แล้วอยากให้อยู่น้ำกันไปโดนๆซอยสื่อซอยสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของบ่าวเสียงหลอยตอนนี้มีสินค้าว่างจำหน่ายตามร้านค้าในี้3อย่างบ่ว่าจะเป็นข้อเร่าผักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำท้องลำไส้ผู้ใดที่ขับถ่ายยากๆผู้ใดที่ปวดตึงน้ำตนน้ำโตผู้ใดที่เป็นภูมิแพ้ผู้ใดที่เป็นกดไหลย้อนผู้ใดที่เป็นริดสีดวงผู้ใดที่เป็นไตผู้ใดที่เป็นหอบหืดสามารถรับประทานได้1กระปุกบรรจุ60แคปซูลในราคากระปุกละ990บาทท่านพี่น้องทางสปป.ลาวรวมทรงแล้วก็จะอยู่ประมาณ 1,050 บาทกินควบคู่กันกับ NB Lutina ล็อตนี้ล็อตใหม่นี่ปรับความสมลงราคาเป็นรสชาติกลมกล่อมหอมผลไม้หอมบินเบอร์รี่ NB Lutina เป็นชนิดผงชงกับน้ำเปล่า1กล่องบรรจุ15ซองในราคากล่องละ690บาทเดี๋ยวมารับสายป้าลุนอยู่ทางพลงามกุดบากก่อนสบายดีป้าลุน
6: สวัสดีจ้าขอบังเพลงเล
1: ยเอาเพลงอย่างป้าลุน
6: กินหอดกะทิอดเอาเด้อ
1: จ้าฟังชัดเจนบ่มื้อนี
6: ้ชัดเจนอยู่
1: จ้าก
6: ินหอดกระเทียมดาวขอบคุณเลย
1: จะฟังไงผู้ใดเนี่ยป้า
6: หากทำเพชรสุกกับหมักเพชรดิบเด้อ
1: โอ้สาวหมักเพชรสุกกับสาวหมักเพชรดิบ
6: ได้ยินทั้งคนลมไซส์พลายโรงเรียนลมไซส์พลาย
1: โอ้ตอนนี้ป้ารุ่นเฮ็ดหยังอยู่ฮะน่ะ
6: ฮะป้ารุ่นเฮ็ดขนม
1: เฮ็ดขนมลงขายอันตลาดบ้านเฮาบ
6: ่จ้า
1: โอ้ขายขนมอย่างเนี้ย
6: ขนมดอกบัวข้าวปาดข้าวละช่อง
1: โอ้ขายดีบ่ล่ะป้า
6: ขายดีอยู่ได้จ้า
1: อืมจ้าจ้าเอามันหมานเด้อมื้อนี้ขายเบิดเร็วๆเด้อ
6: จ้าจ้าโชคดีเด้อถ้าขายก็ดี
1: จ้าเดี๋ยวคันสาวสกลเมื่อบ้านสาวสกลสิไปอุ่นหนุนเด
6: ้
1: อ
6: ได้เด้อน่าสิเมื่อนี่เน
1: า
6: ะ
1: ยังบ่มีเวลาว่างเมื่อเลยจนอันไปเฮือนค่ะเจ้าบ้าน
6: หลายปีแล้วได้หาเวียนสาว
1: อันเมื่ออยู่ป้าแต่ว่าเมื่อเทื่อละมือเจ้า
6: เออโชคดีเด้อ
1: จ้าป้าลุนขอบคุณหลาย
6: จ้ามีแผ่นสวยๆเด้อ
1: มีแล้วป้าลุนมีแล้วเดี๋ยวสิเอาหลานไผไปฝาก
6: ว่าเออมาฝากให้เบิ่งแน่
1: จ้าๆเดี๋ยวสิเอาเมื่อโซโตอยู่เด้อ
6: จ้าดีจ้า
1: สวัสดีค่ะขอบคุณป้าลุนอยู่ทางบ้านพลงามไทยบ้านสาวสกลกับฟังคลื่นของคุณพ่อสุวินได้โอ้ดีโอ้ดีใจป้าลุนแล้วเห็ดขนมขายลงตลาดแรงบ้านพลงามพี่น้องผู้ใดที่ฟังอยู่ทางร่มไทรฟังอยู่กุดบากฟังอยู่ภูพานฟังอยู่โนนทรายคำหนองสนัยพะกำพูอยากไปอยู่ไปกินขนมขนมกับป้าลุนกับไปเด้อคันผู้ใดที่อยากกินลาบก้อยต้มอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะละฟรีน้ำฟรีน้ำแข็งฟรีบุฟเฟ่พักก็ไปได้ที่ร้านตะยักลาบก้อยพุ่นนะโฆษณาห่างรัฐเจ้าของผมเด้พี่น้องทางกุดบากเด้อร้านตะยักลาบก้อยไปอุดหนุนเด้อคันได้ยินเสียงสาวสกลเด้อไปอุดหนุนกับตะยักได้คันผู้ใดที่ไปอยู่ไปกินลาบก้อยต้มอยากกินเครื่องดื่มน้ำฟรีน้ำแข็งตลอดมือเลยสบายดีสาวคุณไม่บ่ได้ยินเสียงกันแล้วเอ้าเปิดเพลงสักก่อนสนะพี่น้องค่ะตะโคสนาฮันเจ้าของเอ้ยปลุนเนี่ยใดกับฝากห่างร้านตะยักลับก้อยไปอุ่นหนุนเนเดอร์ป้าเด้อเดี๋ยวสิฝากเพลงม้วนๆไปหาเด้อป้าเด้อเดี๋ยว ็เอาอกเอาใจสำหรับผลงานเพลงนี้จากแม่ตู้นางแนะนำเข้าสู่รายการมาไว้บ่แม่นแม่ตู้นางผลงานเพลงนี้ขอมาจากไอ้หนุ่มสายซนขอมามีเจ้าบอยันจนแล้วก็ต่อด้วยไทยดำรำพันจากตู้แจ๊สนำกัน2ผลงานเพลงม้วนๆม้วนๆเจ้า

คือผลงานเพลงมวนๆจัดสรรเป็นพิเศษสำหรับตู้แจ๊สและกับพี่น้องแฟนคลับ FC ทุกๆพื้นที่พี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังช่วงของรายการลูกทุ่งคนรักสุขภาพสาวสกลนางว่าวนางจากกับพี่กับน้องอย่าลืมฝากผลิตภัณฑ์ของเบาเส้นลอยไว้กับพี่กับน้องเด้อแล้วตอนนี้เฮาจะมีการจัดงานที่สปป.ลาวในวันที่10เดือน10ผู้ใดที่อยากจะไปร่วมการร่วมงานเฮ็ดจังได๋ล่ะสาวสกลอยากไปร่วมงานเด้อยากเป็นเห็นหน้าสาวสกลอยากไปเห็นหน้าบ่าวสังลอยอยากไปเห็นหน้านุ่มสังคมอารมณ์ดีอยากไปฮู้จักกับเจ้าของโรงงานหรือว่าจะเป็นนักขายแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดแต่ละภาคต้องไปเด้อคุณบอกคุณแม่ไปงานนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มคุ้มหยังว่าติ1ซื้อสินค้าราคาโปรขายในราคาต้นทุนราคาออกจากโรงงานเลย2มีของแจกของแถมมีรางวัลให้ลุ้นมูลค่าของรางวัลที่เบาเสียงหน่อยนำมาแจกมากกว่า 47,000 บาทมีอย่างเนี้ยมีวิทยุมีเตาปิ้งย่างมีกาต้มน้ำร้อนมีคอเรรามีกาแฟและก็มี NB ลูทินายังบ่พอผู้ที่เขาร่วมงานจะได้รับจับแจกอีกสำหรับของรางวัลเมนบอร์และก็สิแจกข้อเรราให้กินอีกผู้ละ10เมนได้ชิมกาแฟดีเจบาวเสียงลอยในช่วงพักเบรกอีกได้กินข้าวสวยซุ้มกันสังสรรค์ยามมือแรงร้องคาราโอเกะฟ้อนอ้อมกันแล้วที่สำคัญเป็นการกระชับความสัมพันธ์สองฝั่งไทยลาวเฮาค่าเฮาขายมาน้ำเอื้อยเอมมี่นี่จิตใจมันเป็นอันเดียวกันเด้เห็นความสำคัญของคุณพ่อคุณแม่อยากให้มีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่นี่เข้าร่วมงานในวันที่10เดือน10ที่สปป.ลาวซื้อโปรโมชั่นโปรละ 2,990 บาทก็ได้หรือสิซื้อโปรละ 5,290 บาทก็ได้หรือสิซื้อโปรใหญ่โปรนี่คุ้มสุดคุ้มสามารถเข้างานได้2คนได้สินค้าเต็มบ้านเต็มเมืองเลยคันได้หลายคันกินบ่เบิดเอามาฝากสาวสกลก็ได้เด้อคันซื้อไปแล้วเด้อโปรโมชั่นชุดละ 9,990 บาทคันผู้ใดที่จะเข้าร่วมงานแจ้งไส้เสือกับพี่เอมมี่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์กับเนื้อเอ้ยเอมมี่020-5588-7656 020-5588-7656ส่วนพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านดุงกะสามารถซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวไปหาเฮียตีเพิ่นมีทั้งคอเรรามีทั้งกาแฟดีเจบ่าวเสียงลอยและกะ NB ลุทิน่าหรือว่าจะไปหาคุณหมอยาวหรือว่าจะเป็นคุณอุไรวันจันปุ๋ยที่เพิ่นขายเสื้อผ้ามือสองโทรหาเฮียตีก็ได้เด้อพี่น้องทางบ้านดุงเด้อ042-271-462ส่วนพี่น้องทางสกลนครติดต่อทีมงานคุณพ่อสุบินบุญพูนเพิ่นมีมากกว่า20ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทางสกลนครคันผู้ใดที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มเติมติดต่อไปหาเขยร้อยหนึ่ง096-524-9963 096-524-9963ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายคลื่นของพี่บ่าวไปรษณีย์ตอนนี้ก็ยังจัดโปรให้สำหรับพาร์ทเนอร์ใหม่ซื้อคอเรร่า1กระปุกแถมกาแฟดีเจบาสลอย1ห้อสงวนลิขสิทธิ์ให้สำหรับพาร์ทเนอร์ใหม่โทรหาพี่บ่าวไปรษณีย์เลยหมายเลขโทรศัพท์081-965-7463 081-965-7463เด้ออย่าลืมซื้ออย่าลืมอุดหนุนสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์กับพาร์ทเนอร์ของเราตัวแทนจำหน่ายของเราแต่ละพื้นที่เจ้าวาสีมาส่งผลงานเพลงนี้ให้พี่น้องได้ฟังกันนี่คือ15หยกหยกผลงานเพลงม้วนๆจากหนุ่มหาดคำขอเข้ามาอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้ออย่าลืมซื้อคอเลล่าไปกินนำอย่าลืมซื้อ NB ลูทิน่าไปกินนำเด้อหนุ่มหาดคำเด้ออย่าสิเพแพงหลายเงินน่ะคินออกมาจกออกมาจกออกมาจกออกมา
ื่อสุขภาพเจ้าของติดต่อหนุ่มไปรษณีย์ได้เลยเด้อไอ้หนุ่มหัดคำเด้อ

ปากเป็นพิเศษพิเศษสำหรับแฟนคลับ FC ทุกๆพื้นที่เพลงที่ขอมาบ่ได้ฟังอย่าเขียดอย่าขมกันเด้อบ่ว่าจะเป็นสาวคุณทั้งหน้าหายอยู่ในใจเสมออีแม็กกิ้งปริญญาใจขึ้นฮอดสิอดเอาจากป้านลุนยืนใจร้อยค่อยแฟนจากไอ้น้ำซวงสาวหนองคายเบาเวียงจันจากแม่ว่าหน้าตาลคำขอห่องจากเจ้าของเถียงหน้าจากไอ้หนุ่มหนองเนียงอายจนทนได้บ่จากแม่ตุนางละกะคนบ้านเดียวกันจากเอ้ยไพ่เอ้ยมีหรือว่าจะเป็นผลงานเพลงให้ตายไปกับใจจากเบาเล่มือใดเจ้าสู้เนื้อคู่ยังบ่เกิดแม่ใหม่สดสดสีเท่น้องให้บอกแน่จากสาวรจนาบ่ทันอีหลีเด้อเจ้าอย่าเครียดอย่าข่มสาวสกลเด้อสิป้อนใส่เพลงสุดท้ายเป็นผลงานเพลงที่ป้าลุ่นทางบ้านพลงามเพราะว่าเพิ่นฟังไก่ได้ทางพุ่นฮะน่ะอยู่ทางอำเภอกุดบากบ้านสาวสกลพุ่นพลงามโนนใส่คำนี่เป็นรอยต่อกันตัวคันผู้ใดที่ฟังอยู่ทางพุ่นโอ้ยคิดฮอดบ้านคิดฮอดตะหยักโดยเฉพาะยามเงินสิเบิดขึ้นฮอดตะพ่อ ปลุนบอกว่าคือบ่เห็นกลับบ้านจากเถือกลับอยู่เด้อปลุนเด้อแต่ว่าดนๆได้เมื่อเถือเมื่อแต่ละเถือกับเมื่อได้เถือละคืนบ่ได้ล่างานเมื่อหลายมือก็เลยบ่มีคนได้เห็นหน้าหลายปีแล้วจังแต่หนีหนีหลายปีก่อนตอนนี้หนีใกล้เบิดแล้วปลุนเอ้ยหนีใกล้เบิดแล้วก็สิได้เมื่อบ้านละจักหน่อยนี่เอาฝากคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางอำเภอกุดบากอำเภอภูพานนิคมน้ำอุ่นเนี่ยเด้อฟังรายการอยู่ทางพูนพันไปก่ายมาเด้อเจ้าอย่าลืมแวะไปอุดหนุนสนับสนุนร้านตะยักลาบก้อยเน่สาวสกลก็มีหุ่นอยู่น้ำเพลินอยู่เด้ลงทุนน้ำเพลินประมาณ 5% นี่ละไปอุดหนุนสนับสนุนลาบก้อยต้มหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เน่เด้อแล้วก็มีกาแฟดีเจเบาสังหรอยจำนายขายพี่น้องพร้อมผู้ใดที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวอยากได้เครื่องดื่มกับฟรีน้ำแข็งผู้ใดที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินเครื่องดื่มกับฟรีบุฟเฟ่พักเอาเปิดบริการทุกๆมื้อตั้งแต่เช้าฮอดแรงอย่าลืมผ่านไปกายมาอยากกินลาบขมๆต้มแซ่บๆไปที่ร้านตะยักลาบก้อยบ้านโนนไซคำไปอุดหนุนสนับสนุนพ่อสาวสกลเด้ออันตะยักหัวหล่นๆแขววองๆอยู่หั่นละโอ้ยว่าให้พ่อเจ้าของกับเป็นตาบาปอยู่ดอกนี้ก็ได้เนาะพ่อของสาวสกลเด้อน่ะนะผู้หัวหล่นๆแขววองๆอ่ะนะพ่อสาวสกลยักอีหยังเมื่อแขววองบัดนี้เอ้าเวลาเบิดลงเวลาจั่นจ้อกันเข้ามาขอบบุญขอบคุณกับการติดตามรับฟังของคุณพ่อคุณแม่บ่ว่าจะเป็นทางสกลนครบ่ว่าจะเป็นทางบ้านดุงบอกว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายและกับพี่น้องที่อยู่ทางฟังไทยฟังสปป.ลาวจั่นเข้ามาทุกมื้อจั่นเข้ามาทุกมื้อทุกมื้อสำหรับงานที่เราจะไปจัดพ่อหน้าเพียงตากันอยู่ที่สปป.ลาวงานประชุมปุ๊กพลังแห่งความสำเร็จครั้งที่2ที่สปป.ลาวในวันที่10เดือน10อยากให้ไปพ่อกันหลายผู้หลายคนบอกว่าโอ้ยากบ่ได้ไปดอกสาวสกลร้านค้าร้านขายปิดบ่ได้ไปบ่ได้เสียสละเวลามื้อนึงได้บ่คะเพราะว่างานนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องทั้งฟังไทยพี่น้องทั้งสปป.ลาวได้มาเจอกันได้มาทำความรู้จักและกระชับความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นขึ้นระหว่างคุณลูกค้าระหว่างคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ FC และกะทีมงานของเราไปในมือนั่นนี่คุณพ่อคุณแม่บ่ได้เสียหยังจักอย่างเสียเงินซื้อโปรแต่ว่าได้สินค้าไปอยู่ไปกินหลายๆท่านบ่กล้าตัดสินใจหลายๆท่านคิดยากเปิดร้านค้าอยู่บ่กล้าปิดมือเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่บ่าวเสี่ยงหลอยพี่เอมมี่ร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นมาการจัดงานในครั้งนี้อยากบอกว่าใส่เงินแหะแสนผู้ใดบ่ว่าจะเป็นของรางวัลบ่ว่าจะเป็นห้องประชุมบอกว่าจะเป็นค่ากับเขากับน้ำเตรียมถ่าต้อนรับให้อุ่นนะฟ้าข้างให้บ่ขาดบ่เขินไปร้อยก็ต้อนรับร้อยไป200ก็ต้อนรับได้200อยากให้ไปพ่อหน้าเพียงตากันซื้อสินค้าโปรนี่ซื้อในราคาโรงงานได้ปกติเฮากินอยู่แล้วเฮาซื้อในราคาปีกแต่ว่าไปการจัดงานในครั้งนี้ซื้อสินค้าในราคาโปรโมชั่นบอกว่าจะเป็นโปรชุดละ 2,990โปรชุดละ 5,290 โปรชุดละ 9,990 บาทเข้าร่วมงานไป
สิได้แถมเสื้อและก็มีคูปองรุ่นรับรางวัลและก็ได้รับคอเรราอีกภูละ10เม็ดได้กินข้าวเที่ยงซุ้มกันได้สังสรรค์ยามมื้อแลงร้องคาราโอเกะสังสรรค์ตูดแบบเต็มที่ที่สำคัญเจ้าของโรงงานนิวทีเลผู้ที่เพิ่นผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ให้เฮาได้อยู่ได้กินนี่เพิ่นก็บินมาร่วมงานเพิ่นให้ความสำคัญกับงานนี่และก็ให้ความสำคัญกับนายห่างกงเดชปัญญาทองดีเจบ่าวเสียงลอยยอดขายผลิตนี่ห่วยหลายๆล้านแหละค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากให้มาเด้อตัดสินใจเสียสละเวลามื้อเดียวคันสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่นโทรหาเฮียเอ้ยเอมมี่เลย02055887656 02055887656พี่น้องทางสกลอยากมาบ่พี่น้องทางบ้านดุงอยากมาบ่ติดต่อแม่ทีมหรือว่าตัวแทนจำหน่ายไกลบ้านท่านได้เลยไปเที่ยวลาวนำกันนะคะสิได้ไปพ่อหน้าเพียงตากันโอ้ยตื่นเต้นกันมาเรื่อยๆเหลือบ่พอ20มื้อเลยดิช่วงนี้อยู่ในช่วงการเตรียมงานเพื่อที่จะไปพบพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ FC ที่สปป.ลาวส่งผลงานเพลงนี้ฝากต้อนแทนหัวจิตหัวใจสาวสกลเด้อหลายคนบอกว่าบ่ได้ยินเสียงสาวสกลกินบ่ได้นอนบ่หลับบ่สนานอดเอาคันคิดฮอดอดเอาวันที่10เดือน10ก็สิได้ไปพ่อกันแล้วมาจับมือมากอดก็ได้แล้วก็ฝากเป็นพิเศษสำหรับป้าลุนทางบ้านพลงามจบผลงานเพลงนี้ยกไม้ยกเก้าอี้ต่อสำหรับหนุ่มสังคมอารมณ์ดีส่วนสาวสกลสิไปส่งกาแฟดีเจบ่าวสักหน่อย1ลังให้คุณแม่พอลโลไปแล้วสบายดีบ๊ายบาย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล้ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เจอถึงสวยสวยใสเจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: โมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
7: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับไอ้บอ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
10: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
11: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดคือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
12: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยๆสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับ

0: ที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

เออจังสันละทานผู้ฟังล้ำเอ้ยคำลงแรงสั่งมาพอปานนี้หัดสะดงลงต่ำสุริยาคอยคำรับลงบังป่าไม้ใจคอยหลุดหวังถึงมือใดฝ่าห้องตึงฝ่าใบฝนตกมาเดือนเมษาจุดสงการเอาพระลงทรงนามฝนตกไวคำหยาลูกค้าพันใบไม้ปงฝ่าห้องทรงฝนเราห่มพี่วุ่นเจ้าว่าลังไลพบเกียรติได้มันห้องสัวแซวหนองพุทธสภาเดือนหกกันปงห้ามซุ่มหยาพวกเศร้าหน้ากระตกกาป่าขาวหน้ามันขึ้นไฟบุญบังไฟเปิ้นกะเต่าอ้วยเน่าความเจ้ามวนผมเดือนเจ็ดกินข้าวต้มบวชนาคนาโกอุปสมบทน้ำมุงดังเสียงคองสิบหัวขาวเศร้าหัวเถ่าถึงเช่นล้านเขาในโบสถ์ลูกขอโทษให้พ่อมหอมเบาเขาทั่วกันเดือนแปดนั่นเรียกว่าสิงหาเขาพันษาถือพ้องพุทธองค์ทรงไว้วันประมรณาไห้ถือสิ้นจนสิ้นขาดควรใจมาดแล้วจังไห้สิกได้มูพระสงฆ์เดือนเก้าฝ้าห้องป้งฝนทรงตกลิ้นเขาพดับปิ่นเทศแตงบุญคุณคำไปฟังคำมาล้ำกว้างสังโฆบนเทศโปรดฟังพระเทศพวกผู้เฒ่าหลุดคือเจ้าสีหวมน้ำเดือนสิบฝ้าห้องต่ำฝนนำเทลงท่วมหน้าดงหน้าน้องเจิงน้องขาวจ้า

คอยที่นวดเจ้าแห้งบุญขอสาบหยาดน้ำคือเจ้าสิหวมพันเดือนสิเบ็ดวานั้นบุญดอกพันสายเมียเอ๋ยวันปวารณาสุดพวกพระสงฆ์องค์เจ้าบักห้องแห้งใสเมาทั้งเทียนไข่ได้ใต้ซองเด็บตามนี้ผีตามคองนี่เข้าตอกดอกไม้เทียนไข่ละซองแสงบุญสวงนางน้องเราคิดแดงแมงเสียงแดดซองหัวลมตอมนกแก้มแว่นมันง่อยต่อแจ๊ะแจ๊ะมันเสียงแจ๊ะเรียกคันแท้มีขอเข้าพักกะแย่งอยู่หิมหองบักทั่วปีพ่วมเป็นเขาหัวแม่งอนอีนางน้องแห้งคิดถึงได้ยินฟ้าลั่นตึงข้องทรงหัวมันพบที่ลงหาหูอีปูที่หาคนฝนสิหนีไก่ฟ้าป่าที่บืนลงลีเดือนสิบสองลมวีวีบุญกะถิ่นดวกพี่น้องเสียงคอมจะมุ้งดังต้องเสียงแก้มไล่ซอยสุดจะแน่นแก้มเหงาใหญ่หัวลมว่อนพัดไปไพ่ปิ่งกบใหญ่กินกับตำบักทั่วพร้อมพร้อมเขาจะไม่มาลักตาไปฝันเห็นหน้ามื่นตามาห้าบ่พอพี่ได้หนอพอเดือนเสียงเดือนนี้บัดเทื่อเขาขึ้นเล่าบ่เห็นเจ้าเจ้านางคอยตกไปเดือนสามคอยกะย่อมบานอยู่ใต้งาไฟไหม้ป่าควรอุดเอาใบตองแห้งเจ้าโลนคูถึงละดูที่มันถวนเกือนมาถึงเดือนทีพอเดือนสามล่มวีวีหนาววาดสีจอยจอยจนเน่นหน่อยได้สันคนบุญพระเดชเริ่มต้นเดือนทีมีกันหลอนควรสาโทหายไป

ำบานใจบ่บานกะยิ่งพี่คนผู้ดีผู้ลูกโลค่อยเดือนสี่ว่าบ่พอค่อยเดือนหาว่าบ่เห็นกำเอ้ยกำมีเวรเข็นนำท่าน

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนมันไม่ต้องครูมองนี่มันไม่ต้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นทั้งสี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชู้แล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกตินะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
2: ้เออ
1: เกากี้
2: ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222 3608942229 36

ำแล้วก่อนเสียใจก่อนไรคู่ย่านพี่น้องหดหูอารมณ์เสียบ่ได้ยิ้มฟังแล้วเศร้าก็บ่ดีและแต่ว่าในก่อนนี้มาฟังเบิ่งคำคันพ่อใหญ่เคยสอนหลานว่าเป็นนิทานก่อมและสมเบิ่งคนเฮานี่ผู้จังไรก็มีมากแนวตัณหาพยากเฒ่าละมกโศกก็เปื่อนนิทานเฝ้าต่อกันและยังมีเฒ่านึงนั้นนอนอยู่ทงกับหลานเฒ่าผู้ชายมีหลานชายอยู่หน้าบ่เมื่อบ้านเฒ่าพาหลานเลี้ยงมาฮอดย่ำแรงก็นอนหน้ามาผัดเป็นมาแม่เด็กมาแน่เฒ่าลงมาจอบเล่นบายมาเกือบสู่คืนละล่างจะมามันขึ้นเฒ่าสิคิดบ่จักบูเฒ่าซ้อมดูมาหลายขึ้นเพื่อเตียกรรมแนวนี้มีกระใจไปเอามากลางเว้นมาปล่อยเลี้ยงทงคงสิคิดบ่พอว่าหลานน้อยจอบบ่เศร้าหลานมันเห็นแต่มันก็บ่กล้าเว้าจอบเบิ่งเที่ยวหัวขวนส่วนว่าตอนกลางเว้นนาทีหลานเป็นคนเลี้ยงหลานกะจุงเอามาไปหาเลี้ยงน้ำหมูมีมาแม่มาผู้ไปเลี้ยงร่วมกันตอนนั้นมาเริ่มท้องธรรมชาติของสัตว์เพราะมามีหลายตัวไปผสมกันเลี้ยงเพียงเจ้าของเห็นมากำลังมันมีลูกคิดว่าผลงานตัวเนตรให้มาข้าให้คิดหลายบัดนาเฮาโชคลายลูกมาเกิดเป็นคนมาสิทนความหมายคนซาลือไปนาละเลยทำดีสิไปค่าขายของทางบ้านอื่นบัดมาออกลูกแล้วตอนนั้นจังสิมาสั่งหลานไหนบ้างมาเด้อพ่อใหญ่มีงานไปบ่นานสิขึ้นกราบเครื่องปีสิขึ้นบ้านทางผู้หลานก็เลยเว้าไปสาตาสิเบิ่งดอกบอกหลานแล้วบ่ซาหายจ่อยบ่ผู้มามาก็ออกลูกแล้วจนว่าใหญ่พ่อขายหมอหลานสายมันจังไรละขายหนีซ้ำตอนนี้หันไปจ๋าถึงกำเท่าจังไรผู้ขมคืนกราบมาบ้านการคืนเถือกหลานตัวหายานเสียเปย์ให้แกหลานขายมาแล้วมันกะตัวหายานตอนพ่อใหญ่ขึ้นมามากกะดีละตาส่วนหลานมีแนวเว้าออกลูกแล้วมาเฮาหน้าเป็นคนคือจังเจ้าจากสิเว้าว่าจังไหนหลานโหดเกิดบ่ได้มาเกิดเป็นคนเบิ่งไปโดนลักษณะบ่ผิดกับเจ้าแล้วพ่อได้ยินหลานเว้าโลดตําใจพ่อใหญ่ห่วยหลานเอ้ยเอาไว้บ่ได้ใดเอาหนีเอาหนีเอามันหนีถ้าแม่คนสิเว้าดอกหมหอบักหลานสายว่าเอาหนีขึ้นนี่บ่ทางพ่อใหญ่แห่งกําชับให้เอาหนีไว้ไว้ให้เฝ้าไปเดียวนี่หมอหลานชายก็ทําที่เฝ้าไปจุงเอามาตั้งที่แท้มันขายไปแล้วแต่เมื่อก่อนเท่าจ

0: ยายยายยาหาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักไงข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาจังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมืนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยด้วยนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
2: เป็นซูเนล
0: ปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมากกว่าย้อนตานี
0: ่แหละอ๋อยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: เออ
0: โอ้ยายจอย
1: ฮะ
0: นี่ที่แม่ครับหมอถามอ่ะ
1: เออ
0: เออยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ดู
1: มันหาอยู่ไส
0: หมอกับละซีเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมือแรงนี่บ่ดีมันใส่สุดสีอย่างบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้ละเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เตวะย่ำสวดเศร้าตื่นมายามมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงิน10เหรียญผู้ใดโตข้างเง
0: ินอันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เออ
0: เอาสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขแลกกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: วาย
3: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งวีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาม
1: ากินขี้หูก็ได้เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

มื่อบัดนี้มาเด้อสีสะเหล่าลาบแม่โซฟาแก้มไปลายเมื่ออีสานบ้านอายสิพาเจ้าไปเที่ยวบุญแดนลาบสูงบอนพุ่นเอาบุญอยู่เด้อเบิดปีหลับหลวงบ่มีผิดหวังปวดเสื้อท่า

กุ้งเดือนสามสุ่มเซลเต้าเอาบุญปั้นเข้าจีตกถึงตอนเดือนสี่ปุ่นพระเวทมวนฝ่อนกันหลอนพร้อมดอกแค่ไปฟัง

จะดิ้นตามเมากำหนดการโบราณว่าบุญภาพป่าน้อต่อเนื่องคนเสียวห้องดอกมวลนายเดือนสิบสองนั่นแกนไทยแม่นบุญใหญ่ลอยกระทงจิตประสงค์อธิษฐาน

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

ตอบแนวใดมาเหลือใจตั้งแต่เฮือนคนรวยเพิ่นก็มีลานน้อยสนุกอ้อยสนุกซื้อกระโปรงงามก็ได้ใส่เสื้อผ้าพื้นใหม่ๆอยากเป็นหยังก็ได้หาให้ผู้สู่แนวยามโรงเรียน

0: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงๆลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: มันห้าขวบคนไปห้าขวบคนบ่แม่นต้องครูมองนี่บ่แม่นต้องจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ตั้งกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากลองเบิ่งปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ้ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222963608942239 3 6

เขาเอาใส่เป็นคำยันเออแต่ละวันบ่มีสุขทุกข์ใจเออเอยอยู่คือบาปละผู้ลังคนเห็นหน้าถามหาคือ

และเที่ยวตักเขาอยู่เราขายให้เจ๊กพ่อเยียวยาเขาบ่เป็นราคาโอ้ยแม่นขาย

เอาแต่ล้านมาไหวตัวเองไปดอกมิดมีผัวบ่มีได้ลูกน้อยมีไปจอยบ่เบิ่งเอาเอ้ยฮู้อยู่บ่ฮู้อยู่บ่

ส่งผู้หลงผิดไปทำงานพากันคิดสิ่งดีเด้อเอาไว้แนวบอกให้อย่าไปมัวลอยเอาผู้

0: ายายอย่าหาอย่างเนี่ยมันงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจ้าจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาหยังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมึนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
0: oh, no. เป็นซูเนลบาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
0: อันยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจอย
1: ฮะ
0: นี่ทีแล้วครับหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออโอ้ยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้ว
1: ยหาอยู่ไส
0: หมอกับละซีเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ย่ําไปเบิ่งหมอลํา
0: ครับ
1: ย่ําหมอลําเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ย่ําเบิ่งหมอลํายังมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้ละเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตเด้เนี่ย
1: เตวย่ําสวดเช้าตื่นมาย่ํามื้อเช้าเบิ่งหมอลําบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับดับตื่นน่ะย่ํากลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี่หาเงินหาเงิน10เหรียญผู้ใดตัว
0: ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เอ
0: าสิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
0: ติ
1: สิเป็นหยังบ่ได้ว่ากินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นฮู้จริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ําปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคณะสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของโดบัด
2: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสไมคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: วาย
2: กินกาแฟยูสไมคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยูสไมบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้โหกินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตา
1: เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

ทำไปบ่ได้บนทนหันหลังใส่ฝ่าทั้งหน้าซองที่ดินโอ้โหทั้งชีวิตบ่สิ้นต้องดิ้นต่อบ่รอดวงควงคาไถลงนาบ่ปล่อยป่าเวลาว่างเอาความหวังวางเป็นป้ายเป็นหลักใส่ให้ก้าวผ่านเอาความหักเป็นตัวสารสร้างความฝันให้ลูกไว้บอกเคยได้อยู่สบายลูกพาหัวก็ได้ห่วงลูกพาให้ก็ได้ให้ใส่ใจห่วงคือดวงตาพ่อแม่หามาบัดทั้งสิทุกจนกระทนได้คอยเก็บอ้อมถนอมใส่พากินไปบ่ได้ย้อนหาผู้ป่ามาจีป่อนหาป่าป่อนมาอ้อมแกงหาหลังปีแห้งแล้งมวนน้ำแกงบ่มาเยือนปูป่าเลือนนอลบหายไรหาบ่มาพอบางวันนอหามาได้ขันโตเดียวปี

จำใส่ปากผู้นี้แล้วลูกที่หัวปีปลายปานดวงใจแพงคับภาคเพียนถนอมเพียงบ่เคยเที่ยงบ่เคยหายในหัวใจนั้นใส่ซองสอนลูกทำให้ถูกต้องอย่าไปพองมูอบายยามลูกโห

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิกไว้สู้นิกไว้สู้นิกสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิกเด้อ
7: ไว้สู้นิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสาวรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: โมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
2: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
7: ไหวบอละน้องพร้อมสีปลอดปองไปกับไอบอล
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเอง ผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
10: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบ้าน

พ่อกันอีกแล้วกับรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกระผมเสี่ยงตวยผู้ห้ายใหญ่กับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่เดี๋ยวนี้มีพี่น้องนิยมกินกันหลายพ่ออกพ่อใจกันหลายเป็นกาแฟที่มีสมุนไพรดีมีส่วนผสมของสารอาหารดีกินแสบถึกอกถึกใจขายดีบ้านใดบ่ทันมีร้านค้าใดบ่ทันมีเฝ้าแจ้งมาสิเฝ้าจัดหาไปส่งให้สนับสนุนกันแน่เด้อพี่น้องเด้อคันพี่น้องบ่รู้ตนคันพี่น้องบ่สนับสนุนไอ้เส้นตวยตกงานเด้น่ะรู้ตนแน่เด้อรู้ตนแน่อย่าถิ่มอย่าปล่อยกันซุ่มเฮาฮักกันไว้พี่น้องเอ้ยโบราณเพิ่นว่าข้าวเหนียวปั้นมะเหนียวแน่นแท้น้อหมูบัดข้าวเหนียวถึกน้ําสังมามากแต่กระจายให้เฮาหักกันไว้สามัคคีพร้อมพำยาสิเพศแตกมั่งคือน้ำถือข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อคือจังเฮาหักใหม่ล้ำเดี๋ยวมันหักง่ายสิบล้ำใหม่ความต้นค้นยมกระบอก

เฮ้ยจังแม่นมีแห้งมีแห้งพี่น้องจังแม่นแซ่บเอาแซ่บแล้วมีแห้งแล้วมามวนกันซะก่อนบัดนี้เป็นคิวของไพร่วันลูกเพชรครับไอ้หนุ่มตังเกได้มวนน้ำ

ไอ้หนุ่มตังเกนะครับไพรวัลย์ลูกเพชรเป็นผู้รองอาจารย์จุลธีท่านท่องเป็นผู้แต่งหลายสิบปีก่อนครับฟังเพลงนี้อยู่ทงอยู่หน้าหน้าไอ้เพิ่นผ้าหาหล่อต่อหาหั่งต่อหน้าไปหาจัดตะกะแตนมาจากโตสองโตแล้วก็เสียบใส่ไม้ไผ่เสียบตั้งไว้เดินหญ้าธรรมชาติต่อมันก็หากินไปเรื่อยบินมาพอตะกะแตนเสียบอยู่ไม้ไผ่แล้วมันก็มากัดกินบัดนี้ไอ้เพิ่นก็บอกว่าถ้าเบิ่งเด้อมันกัดได้แล้วมันสิบินไปทางใดว่าซั่นแล้วเฮาก็เอาได้เย็บผ้าด้านนึงผูกใส่หางตะกะแตนด้านนึงก็ผูกใส่กับกระดาษเตรียมไว้เวลาต่อมันบินกลับขึ้นมากัดเนื้อตะกะแตนเฮาก็เอาชิ้นตะกะแตนที่เฮาเตรียมไว้ยื่นให้ต่อนั้นกัดเอาคาบเอาแล้วพอต่อมันบินกลับหั่งก็ด้วยแรงต้านร่มของกระดาษที่เฮามัดไว้เฮ็ดให้แม่ต่อนั้นบินซ่าแล้วเฮาก็แล่นตามที่บัดนี้แงนหน้าเบิ่งกระดาษที่ต่อคาบบินไปพร้อมเวลาใกล้สิถึงหั่งนี่ต่อมันสิบินขึ้นสูงซะก่อนแล้วมันก็สิบินดิ่งลงมาหาหั่งมันซ้ำนั่นล่ะพี่น้องเห็นแล้วคำคำมาเฮาก็เอาไฟไปจุดเอาต่อนั่นได้มือละหั่งกับพ่อครับแกะกินซื่อๆกับแซ่บลาบกินแห้งแซ่บคักครับนี่คือวิถีชีวิตแบบบ้านๆสมัยแต่ก่อนนะเอามาเบ่าสู้กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่

0: ้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรสี่ขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสตามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโลดมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรดและโครเมียมพิโคลินเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นไม่หา
1: ได้ข้อมวลจากยอดรักสลักใจมาฝากให้พี่น้องมวลอีกจักหนึ่งข้อมวลซะก่อนครับแผลรักสลักใจได้มวลไปพร้อมกัน

อดรักสลักใจเป็นผู้ผ้าพี่น้องมวลครับเป็นผู้ร้องแผลรักสลักใจนะครับเพลงนี้อาจารย์รุ่งเรื่องดาวสุรินทร์เป็นผู้แต่งครับฝากให้พี่น้องได้ฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่มาบอกพี่น้องมาเว้าสู่กันฟังกับเรื่องราวของกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผู้เพิ่นเป็นผู้ดูแลรายการนี้อยู่กับพี่กับน้องมาหลายปีแล้วครับพี่น้องไทยบ้านเฮาส่วนหลายข้อกาแฟทุกคนก็รู้สึกพึงพอใจนะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารอาหารหลายที่มีสมุนไพรหลายแต่เอามาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงนี่เป็นที่ถือกอกถือใจกันคักนะและตอนนี้แห้งถึกใจคักกว่าเก่าอีกเพราะว่าตอนนี้ในห่างเพิ่มสมุนไพรเขามาให้พี่น้องได้กินเพิ่มขึ้นมาอีก4ขนานนะ4ขนานที่ในห่างเพิ่มเขามากกับมี1สารลูทีนมาจากดอกดาวเรือง2กระช่ายดำ3แปะกล้วย4ดอกค่ำฝอยนะแต่ก่อนหน้านี้หลายปีที่บ่มีสมุนไพร4ขนานนี่เขามากกันยังดีคักอยู่แล้วแต่ว่าบัดนี้ในห่างเพิ่มเขามาให้อีก4ขนานสารลูทินจากดอกดาวเรื่องกระช่ายดำแปะกล้วยดอกค่ำฝอยเขามาอีก4ขนานแห้งคักกว่าเก่าพี่น้องบัดนี้นะมึงอย่าจื้อมึงอย่าจื้อนะเดี๋ยวนี้เฉพาะสมุนไพรนะอยู่ในกาแฟสมุนไพรเก้าดีนี่บัดนี้มีเก้าสมุนไพรแล้วมีเก้าสมุนไพรแล้วมี1ตังทางเจ้า2เฮ็ดลิ้นจือ3ดอกดาวเรือง4กระช่ายดํา5แปะกล้วย6ดอกค่ำฝอย7บักขามป้อม8ถั่วขาวและ9มะรุมเก้าย่างแน่วดีเก้าย่างสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมอยู่ในกาแฟสมุนไพรเก้าดีนะถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าแต่ละอย่างมันมีสรรพคุณดีจังใดแน่ช่วงที่แล้วไอ้ซังตวยได้บอกพี่น้องแล้วว่าให้พี่น้องไปเสิร์ชเบิ่งสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละอย่างอยู่ใน Google พี่น้องก็สิได้รู้ดีละว่ามันดีจังใดนะและที่สำคัญคักๆหลายๆอย่างจังสิพี่น้องได้กินในราคาถูกนี่ติมันถูกใจคักนะฝากพี่ฝากน้องเอาไว้รถครับกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่แต่ละแก้วแต่ละห่อกับบรรจุให้พี่น้องได้กินถึง16กรัมนะ1แก้ว1ซองได้กินถึง16กรัม1ห่อบรรจุให้กิน20ซองกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้มเลขอย13-1-26961-2031กาแฟพันธุ์ดีพันธุ์โรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองบ่มีโคเลสเตอรอลรสหวานอยู่ในนี้บ่ใส่น้ำตาลเลือกใส่สารสู้ค่าโลดดีๆหลายๆล่นๆจังสิให้พี่น้องได้กินห่อละ145บาท145บาทเท่านั้นคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปฝากไว้ครับสนใจอยากกินสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายฝ้าติดต่อได้ที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักฝ้าติดต่อไปได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเด้ออยู่หัวมุม4แยกไฟแดงตึกเขียวๆมองเห็นเด่นชัดครับร้านขายยาบุญช่วยโอสถโทรสอบถามที่เบอร์นี่ครับ0894222936นั่นได้เบอร์แล้วก็เม้มลงไว้ในเครื่องนะบางที่ไลน์เพิ่นก็อาจสิขึ้นบางที่เฟซเพิ่นก็อาจสิขึ้นและพี่น้องก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกาแฟสมุนไพรเก้าดีกับเพิ่นได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางอ้าวบอกเบอร์โทรซ้ำอีก0894222936ฝ่าวโทรไปครับควบมวลที่คัดดีแล้วเอามาให้พี่น้องฟังช่วงนี้สาว AM พุ่มพ่วงดวงจันทร์วาสู่พี่น้องมวลครับ

0: AM นะครับเสียงร้องของพุ่มพ่วงดวงจันทร์ครับอาจารย์ผู้ประพันธ์ผู้แต่งก็คือครูวิเชียรค่ำเจริญหรือสื่อปลายปากกาของเพิ่นก็คือคู่ลบบุรีรัตน์นะครับแต่งเพลงนี้พุ่มพ่วงดวงจันทร์ร้องเว้าถึงยุคสมัยที่คนบ้านๆย่างไทเฮาเจ้าขาฟังวิทยุท่านซิสเตอร์ระบบ AM นะเกี่ยวเขาอยู่กลางทงนี่ฟังละครเรื่องไผ่สีทองโอ้ยมวลหลายบัดหนังล้อมผ่ามาสายกับพากันไปเบิ่งบัดนี่สรพงษ์กับสุพรรษา
1: ไผ่ตื่นแล้วนิดคิดว่าไผ่จะจากนิดไปซะแล้ว
2: คุณนิดมาเมื่อไหร่ครับ
1: นิดมาตั้งแต่เช้าค่ะนิดมีของมามอบให้ไผ่ด้วยค่ะนี่ไงคะรางวัลเกียรติยศจากความตั้งใจจริงของไผ่หมึกสีดำชนะเลิศนวนิยายยอดเยี่ยมประจำปีของสมาคมนักประพันธ์แห่งประเทศไทยค่ะ
2: แต่ว่าผมได้มอบให้กับคุณนิดไปแล้ว
1: ไผ่ให้นิดทุกอย่างแต่นิดไม่มีอะไรจะให้ตอบแทนความดีของไผ่เลย
2: มีครับถ้าคุณนิดจะให
1: ้อะไรคะ
2: ผมขอฟังเพลงที่คุณนิดเคยร้องครั้งหนึ่งที่ชายหาดพัทยาคุณนิดคงเมตตาผม
1: ได้ค่ะดวงใจใหญ่จึงคร่ำครวญปั่นป่วนยิ่งนักหรือเพราะรักเป็นเหตุให้ใจร่ำหาน
0: างเอกกำลังร้องเพลงรักตึงใจให้พระเอกนอนป่วยฟังมนมวนมวนมวนอยู่บอดท่านโดนพระเอกใจขาดแงกลงนางเอกให้โอ้ย
1: จากใจดวงนี้ไปไป
0: เกี่ยวเข่าไปพร้อมฟังละครไปพร้อมให้นำละครไปพร้อมจังแม่นมั่นมวนจังแม่นมั่นซึ้งหลายสันเดนะเอามาเบาสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่อ้าวเฟิร์สมาจังได
3: ้สวัสดีครับคุณตา
4: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
3: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
4: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
3: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
4: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
3: แม่นอยู่
4: อือ
3: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
4: พวด
3: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเก่าดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
4: แม่นบอก
3: อีแม่อยากให้ตากินของดี
4: อันดีกับแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
3: แน
4: ่ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
3: ฟังก่อนแน
4: ่บ่เอาแพงโพด
3: ฟังกันแน่เว้าน่ะ
4: ฟังหยังอ่ะ
3: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
4: เท่าใดนะ
3: 145บาท
5: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสตาครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารสุคราโลดแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่น
0: มีขั้วมวลมาให้พี่น้องอีกจักหนึ่งขั้วมวลในช่วงนี้ได้ยิบเสียงร้องของแสงสุรีรุ่งโรจน์ครับงานเพลงมวลงานเพลงดังนี้หิ้วกระเป๋ามวลพร้อมกันครับ

ื้อเสียงให้กับแสงสุรีรุ่งโรจน์ครับหิ้วกระเป๋าจากการประพันธ์ของคู่สำริดรุ่งโรจน์นะครับเอามาให้พี่น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฝากพี่ฝากน้องไว้แน่เด้อกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีผู้สนับสนุนรายการที่ไอ้ซึ่งตัวบอกเน้นย้ำกับพี่กับน้องยู่เป็นประจำว่าเป็นของที่มีส่วนผสมของสารอาหารดีสมุนไพรดีแต่ให้พี่ให้น้องได้กินในราคาสุดประหยัดสุดคุ้มดีถึงอกถึงใจพี่น้องจังสี่ว่ามีแต่ของดีๆนี่ก็เป็นแค่คำบอกของไอ้ซึ่งตัวที่เอาความจริงมาบอกพี่บอกน้องท่อนั้นและพี่น้องสิบ่สามารถรู้ได้คันพี่น้องบ่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองนะให้มึงเว้าลงไปจนปากสีคอดหูพี่น้องกับบ่ฮู้คันพี่น้องบ่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองนะฉะนั้นแล้วกันแนะนำบอกพี่บอกน้องก็แล้วกันว่าพี่น้องต้องลองพิสูจน์เบิ่งซึ่งห่อหนึ่ง22นี่กะราคาแค่145บาทเท่านั้น145บาทเท่านั้นพี่น้องนะพี่น้องหลายคนก็อาจสิว่าโห145นี่ก็อย่าว่าแค่เด้อคันมันบ่ดีมันก็แพงเด้อตวยนะเอาจังซี่ก็แล้วกันพี่น้องคันพี่น้องยังบ่สปอร์ตบ่นักเลงพ่อยังบ่กล้าซื้อยกห่อ145บาทพี่น้องก็ไปขอซื้อแม่ค้าเทียละซอง2ซองเขากะขายแต่ว่าคันพี่น้องไปซื้อเทียละซองเขาสิขายซองละ10บาทเด้นะเอา10บาทก็กล้าซื้อเพื่อสิพิสูจน์ให้รู้เนี่ย10บาท20บาทซ่อง1 2ซ่องนี่ก็กล้าซื้อเพื่อสิพิสูจน์ให้มันได้ฮู้พี่น้องหลายคนก็ว่าจังซี่นะเอาลองเบิ่งลองพิสูจน์ให้ได้ฮู้ว่าเมื่อพี่น้องได้กินกาแฟสมุนไพรเกาหลีฮ้อนๆจักแก้วแล้วนี่ให้พี่น้องสังเกตเบิ่งจิตใจเบิ่งอารมณ์เบิ่งร่างกายเจ้าของเองว่าเมื่อพี่น้องได้กินกาแฟเก้าดีฮ้อนๆผ่านไปจัก15นาที20นาทีพี่น้องสิมีความรู้สึกว่าจิตใจพี่น้องเป็นจังใดสังเกตว่าร่างกายพี่น้องมันเป็นจังใดสังเกตเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อน่ะไอ้ซึ่งตัวสิบ่บอกดอกว่าเป็นจังใดให้พี่น้องได้สัมผัสได้รู้เอาเองว่าจิตใจเป็นจังใดร่างกายมันเป็นจังใดให้พี่น้องได้รู้สึกเอาเองพี่น้องสัมผัสได้บ่พี่น้องพึ่งพ่อใจบ่พี่น้องคิดว่าสิกินกาแฟสมุนไพรเก้าดีนี่ต่อไปบ่ให้พี่น้องได้พิสูจน์เอาเองและได้ตัดสินใจเอาเองน่ะอ้าวสำหรับพี่น้องผู้บ่ถือทาสผู้บ่ชอบผู้บ่ได้กินต่อบ่เป็นหยังน่ะสิให้มันถูกใจถูกอารมณ์ถูกร่างกายทุกคนมันเป็นไปบ่ได้นะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ถูกใจแล้วพ่ออกพ่อใจแล้วกินกาแฟสมุนไพรเกาหลีต่อไป1ห่อแค่ห่อละ145บาท145บาทแต่ถ้าพี่น้องอยากกินถูกกว่านั้นให้พี่น้องพิจารณาซื้อยกโหลซื้อยกลังนะกาแฟสมุนไพรเกาหลี1ลังมี60ห่อหรือว่ามี5โหลนั่นละเริ่มต้นพี่น้องซื้อยกโหลก็สิได้ราคาทรงราคาถูกลงและคันผู้ใดมั่นใจหลายคักๆซะแล้วซื้อยกลัง5โหลก็สิได้ราคาถูกลงหลายกว่าเก่าอีกเอาซื้อยกโหลซื้อยกลังถูกหน่อยถูกหลายปันใดเฝ้าติดต่อไปที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักพี่น้องผู้ฟังอยู่ทั้งคลื่น 98.25 เมกะเฮิรตซ์สนใจอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับติดต่อที่เบอร์โทรนี่089422936จดท่านบอ089422936กับควบมวลช่วงนี้ครับยินดีรับเดนสายันสัญญาวาสูพี่น้องมวล

โด่งดังมาแล้วตั้งแต่40ปี50ปีก่อนครับสายันสัญญาร้องเพลงนี้ยินดีรับเดนจากบทประพันธ์ของอาจารย์ชลธีท่านทองเอามาให้พี่น้องได้ฟังอยู่ในรายการนำกันครับ

0: หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกะย่อมเฮ็ดของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกซื้อกระจำง่ายกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขพระโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัตตาเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่น
1: แล้วแนวดีมีความมวลมาต่อเนื่องให้พี่น้องเสียงร้องของโชคชัยโชคอนันต์หลงเสียงนางมวลไปพร้อมๆกัน

คยเป็นผลงานเพลงมวลและเป็นผลงานเพลงที่โด่งดังหลายนะครับงานเพลงนี้หลงเสียงนางโชคชัยโชคอนันต์ร้องเอาไว้ครับจากการประพันธ์จากการแต่งของอาจารย์รุ่งท่านตะวันครับเป็นผู้แต่งหยิบมาให้พี่ให้น้องได้มวลอยู่ในรายการนำกันครับแงะเบิ่งนาฬิกาอยู่ข้างฟ้าเวลาใกล้สิบชั่วโมงนี้นะครับเคารพและให้เกียรตินักจัดรายการท่านอื่นเดี๋ยวมันสิไปกินเวลาเพิ่นครับขออนุญาตสรุปการสรุปงานลงตอนนี้ขอบบุญขอบคุณผู้ที่เป็นลูกค้าผู้ที่ซื้อผู้ที่สนับสนุนกาแฟสมุนไพรเก้าดีครับและลืมบ่ได้ขอบบุญขอบคุณในห่างผู้ใจดีที่สนับสนุนรายการได้อยู่กับพี่กับน้องมี2งานเพลงเอามาปิดท้ายรายการในช่วงนี้ครับหยิบเสียงร้องของศิรินทร์ธานิยาก่อนครับอยากฟังซ้ำจบแล้วมามวนกับสอนเพชรสอนสุพรรณยิกแก้มหยอกนี่คือ2เพลงปิดท้ายชั่วโมงนี้จบเสียงเพลงเบิดเวลาได้จากลากันมีแนวใดไอ้เสียงตอยเฮ็ดนาทีผิดพลาดขอโทษขออภัยหลายๆลาพี่ลาน้องไปแล้วเด้อชั่วโมงนี้สำบายดีสวัสดีครับ

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านนาสิงห์นาดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันบ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังว่าวนี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวลองกินฝ้าวลองพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้อีกได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยายังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
13: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
14: ก็เจอถึงสวยสวยใสแต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสุดแสนสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
15: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
16: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
17: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสิกอดก
5: องไปกับอ้ายบอยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้ว เล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: กับมีคนอีกประเภทหนึ่งก็คือยกมือขึ้นตะโกนอย่างนี้ว่าทุกคนฟังผมเป็นนักดับเพลิงตามผมมาดังนั้นการเป็นศูนย์รวมคือเป็นจุดตรงกลางที่ทำให้คนอื่นๆเนี่ยมองออกว่าอ๋อคนเนี้ยน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะทำให้คนอื่นๆอยากเป็นผู้ตามเพราะในสถานการณ์นั้นน่ะเราอาจจะไม่รู้จักไอ้คนที่ตะโกนก็ได้นะแต่เขาบอกว่าเขาเป็นนักดับเพลิงมาก่อนแน่เราก็จะรู้สึกมั่นใจในการเดินตามเขาหรือทำตามคำแนะนำของเขามากกว่าที่ใครสักคนบอกว่าเราไปผมจะวิ่งเนาะอันนั้นไม่ได้เป็นศูนย์กลางของคนอื่นแต่เป็นศูนย์กลางของตัวเองนั่นเอง
10: อัน
9: ปูไปยาวมากดีใจที่วันนี้เรากำลังบอกว่ามันจะมีใครบางคนเสมอที่อยากช่วยเหลือมันก็จะมีช่วยเหลือหลายแบบแบบที่คุณแก่คุณเบสมองว่าการอยู่ร่วมกันมันไม่ใช่แค่เอาตัวรอดแต่ถ้าเกิดเราอยู่ร่วมกับเพื่อนอยู่ร่วมกับสังคมเราสามารถเอื้อเฟื้อการไปศูนย์รวมก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะเพราะมันคือคำว่าถ้าคนที่ตะโกนว่าตามผมมาผมเป็นอดีตนักดับเพลิงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาพาไปเจอทางตันหรือว่าเขาทำให้ใครสักคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมันจะหนักกว่าคนที่ไม่ได้ตะโกนว่าฉันเป็นนักดับเพลิงนึกออกใช่ไหม
10: จริงค่ะ
9: เขาชอบมาที่เพื่อนคุณเบสจากครั้งคาจากครั้งที่แล้วว่าเอ้ยเพื่อนคนเนี้ยมีบางอย่างที่ทำให้เขาสามารถทำหน้าที่กาวใจได้ดีคุณเบสเห็นอะไรในตัวเขาบ้าง
10: จริงๆความประทับใจ

0: ไปป.3พอได้โจทย์อันนี้มาค่ะก็จริงๆพวกเราอะงงมากแล้วก็เฮ้ยไม่รู้เราจะต้องทำอะไรต่อก็กลายเป็นเพื่อนคนเนี้ยที่ลุกขึ้นมาแล้วก็เออมาช่วยจัดแจงมาช่วยกันคิดเป็นคนลีดเป็นคนนำว่าจะเริ่มต้นยังไงดีใช่ค่ะก็เลยทำให้เบลรู้สึกประทับใจตรงที่ว่าเขาคือคนที่คนแรกที่แบบเสียสละตัวเองแล้วก็มาเป็นคนดำเนินกิจกรรมให้อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือหนึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนเราเห็นความเป็นผู้นำในตัวเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือไปรู้สึกว่าหนึ่งสิ่งที่เพื่อนอ่ะมีก็คือวันนี้คือพอมองย้อนกลับไปจริงๆตอนเด็กๆอาจจะไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าพอวันนี้ได้เห็นก็คือว่าเบลว่าการเป็นผู้นำของเขาอะมันไม่ใช่แค่การที่ทำให้คนอื่นเดินตามแต่มันทำให้คนอื่นอยากเดินด้วยเดินไปด้วยกัน
1: พอจะยกตัวอย่างสักสถานการณ์ไหมไอ้คำว่าอยากเดินด้วย
0: ก็คือเวลาที่เราอยากจะเหมือนขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆนะคะไม่ใช่ว่าคนที่เป็นผู้ตามเนี่ยจะต้องรอผู้นำเป็นคนคิดอะไรสักอย่างแต่กลายเป็นว่าคนที่เป็นคนที่ยังไม่ใช่ผู้นำเนี่ยเขาเริ่มที่จะคิดตามมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราได้ผู้นำคนเนี้ยได้รู้จักที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำของคนอื่นไปด้วยอะค่ะเบลก็เลยรู้สึกว่าเราเหมือนได้เรียนรู้แล้วก็หนึ่งเป็นหนึ่งในนิสัยที่ทำให้เราอะเป็นผู้นำมากขึ้นจากเขาเลยใช่ค่ะ
1: หัวข้อนี้น่าสนใจมีอื่นอีกไหมคะ
0: แล้วก็ความประทับใจอีกข้อที่สองใช่ไหมคะก็จะเป็นในเรื่องที่เวลาที่เพื่อนมีปัญหาอย่างเช่นลืมเอาของมาแต่ว่าไม่กล้าไปบอกคุณครูอะไรเงี้ยคุณแม่ใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเพื่อนคนนี้ก็จะเป็นคนที่เราเดี๋ยวเราไปด้วยก็ได้นะแต่ว่าก็พูดเรื่องของเธอเองแต่เราแค่ยืนอยู่ด้วยเลยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเพื่อนคนนั้นรู้สึกดีที่เหมือนมีคนเหมือนเขาเรียกไปด้วยกันถึงแม้ว่านะนะปัจจุบันนั้นที่เวลาที่จะต้องพูดเรื่องอะค่ะก็ต้องเป็นตัวเขาเองที่พูดแต่เขาก็รู้สึกกล้ามากขึ้นเลยนะคะ
1: น่าสนใจในมุมนี
0: ้ใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เบสรู้สึกว่าเป็นลักษณะที่เบสเห็นก็คือเขาจะเป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนมากแล้วก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกมาก
1: เช
0: ่
1: น
0: หลายๆครั้งอย่างเช่นถ้าปกติเราเข้าใจว่าการเป็นเกาใจเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องเหมือนเอาใจคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบเฮ้ยคนอยากขอร้องอะไรมาเราก็ต้องเหมือนเขาเลยเห็นคนอื่นเป็นที่ตั้งก่อนเนี่ยไม่ใช่ตัวเองแต่กลายเป็นว่าเพื่อนคนเนี่ยเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาปฏิเสธเขาจะปฏิเสธข้อเสนอที่เพื่อนให้มาอย่างเช่นแบบเราอยากชวนไปกินไอติมตรงนี้แต่ว่าไอติมร้านนั้นมันเปิดช่วงเวลาที่เรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะปฏิเสธออกมาเลยมันไม่ได้รู้ว่ามันเป็นเหมือนการเคารพตัวเองแล้วก็เคารพคนอื่นด้วย
1: ปฏิเสธเรื่องไอศกรีมเขาพูดว่าอะไรอ่ะอยากเรียนรู้จักเขา
0: ได้ค่ะเขาก็บอกว่าขอโทษด้วยนะตอนนั้นช่วงตอนนั้นเวลานั้นน่ะเราติดเรียนอยู่ อาจจะไม่สะดวกเดี๋ยวไว้ว่าหลังเราไปได้กันได้
1: ไม่สนใจ
0: ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคนที่เคารพทั้งตัวเองแล้วก็เคารพคนอื่นด้วยเลยทำให้เป็นรู้สึกว่าเวลาที่คุยกับเขาค่ะไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปขออะไรเขามากเกินไปหรือเปล่าหรือไปขอความช่วยเหลือเขามากเกินไปหรือเปล่าเพราะถ้าเรารู้สึกเพราะถ้าเขารู้สึกว่ามันมากเกินไปเขาจะบอกเราเลย
1: ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกแย่ตอนถูกปฏิเสธด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราเคารพซึ่งกันและกันใช่ค่ะ
1: ได้หลายข้อเลยอ่ะทวนให้คุณผู้ฟังฟังในฐานะที่พี่นัทเป็นคนฟังแล้วไม่เคยรู้จักเพื่อนคนนี้ของคุณเบสด้วยเนาะแค่ฟังเนี่ยไม่กี่นาทีที่ผ่านมาคนคนนี้เยอะมากแล้วน่าสนใจน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยเนาะที่คุณเบสเริ่มจากการที่บอกว่าเด็กป.สามอะถามจริงๆนะเด็กป.สามอายุสักเท่าไหร่กันเชียวนึกภาพออกไหม
0: ตอนนั้นเบสไปตอนประมาณ8ขวบค่ะ
1: ถูกไหมแล้วก็นึกภาพของเด็ก8ขวบที่ลุกขึ้นมาใช้ภาวะผู้นำซึ่งถ้าฟังแบบเมื่อกี้เหมือนภาวะผู้นำแบบผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยนะซึ่งถ้าถามวันเนี้ยอันนี้ไม่ได้ตำหนิใครนะแต่ว่าเราเห็นคนในสังคมวันเนี้ยโตมาแบบ20ก็แล้ว30ก็แล้ว50ก็แล้ว80ก็แล้วบางคนเนี่ยคุณสมบัติในตัว

0: องแบบที่เพื่อนคุณเบสคนเนี้ยบางคนก็มีแต่อาจจะไม่เยอะจนเด่นชัดขนาดนั้นก็ได้เนาะอันนั้นเดี๋ยวพี่เนช่วยทวนแล้วกันเด็ก8 ขวบพอคุณครูบอกว่าอ่ะเนี่ยเราอยู่โรงเรียนประจําทํากิจกรรมอะไรดีนะให้เหมือนกับแบบสานสัมพันธ์กันเองในกลุ่มได้บ้างแทนที่ครูจะแบบบอกว่าต้องทําอะไรพอโยนโจทย์มาตึ้งเพื่อนคนนี้ก็แบบกระโดดมาทําหน้าที่เขาเรียกว่าจ่าฝูงแล้วกันนะเราไม่อยากจะเรียกว่าหัวหน้าห้องในทันทีเพราะพี่เนก็เคยถูกเมื่อก่อนเคยสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าทําไมถูกเพื่อนถีบมาเป็นจ่าฝูงอยู่เรื่อยๆพี่เนจะไม่ได้เก่งเท่าเพื่อนกับเพื่อนคุณเบสนะเราอาจจะมีคุณสมบัติคนละแบบกันกับเพื่อนคนนั้นของคุณเบสแต่ว่าสําหรับเพื่อนคุณเบสคนเนี้ยบอกว่าทันทีที่ได้รับโจทย์ไม่ลังเลเลยที่จะแบบลุกขึ้นมาทําคือไม่งอแงไม่ตั้งรอว่าทํายังไงก่อนดีนะเพราะสิ่งที่บอกว่านํากิจกรรมได้เรามองทักษะนี้ว่าเป็นทักษะของความกล้าทําในสิ่งที่ไม่รู้หรอกว่ามันจะคืออะไรเราเรียกว่าผู้บุกเบิกเนาะครูไม่ได้บอกว่าต้องทําอะไรนี่อ่ะงั้นคิดเลยความคิดสร้างสรรค์มาปั๊บก็ลองดูพอคิดว่ามันแปลกใหม่หรือว่าเราไม่เคยทําก็แค่ลองดูเราใช้คําว่าความกล้าแล้วกันเนาะในขณะที่มีแค่ความกล้าก็ไม่พอต้องมีความเสียสละด้วยเพราะไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะลุกขึ้นมารับผิดชอบแต่พอได้ยินคําว่าเฮ้ยเพื่อนวันเนี้ยมีความรับผิดชอบเอ้ยมีความเสียสละด้วยนะเพราะสิ่งที่ทําอ่ะมันไม่มันต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นแน่ๆเพราะถ้าเกิดรับหน้าที่แล้วอ่ะมันแปลว่าทิ้งกลางทางไม่ได้เพราะคําว่ารับผิดชอบมันทําให้คนคนหนึ่งเสียสละเวลาส่วนตัวเสียสละพลังงานเพื่อทำสิ่งที่ตั้งใจนั้นให้สำเร็จเนาะแล้วก็ที่ได้ยินก็คือมันมี2 อันที่ติดกันเนาะที่คุณเบสบอกว่าเขาไม่ได้เก่งแบบเก่งคนเดียวแต่เก่งแบบที่อยากเห็นเพื่อนเก่งไปกับเขาด้วยเนาะที่ใช้คำว่าเดินไปด้วยกันไม่ใช่เดินนำหน้าแต่ว่าเดินไปด้วยกันแปลว่าเฮ้ยไม่ใช่บอกว่าอ่ะตามฉันมาฉันทำอะไรเธอก็ทำตามฉันสิไม่ใช่เนาะแต่อนุญาตให้คนที่เขาช่วยเหลือหรือดูแลเนี่ยเป็นตัวของตัวเองและเดินอยู่ข้างๆกันความหมายของคำว่าเดินข้างๆมันอาจจะหมายความหลายแบบอะคุณเบสแต่คุณผู้ฟังเนาะเดินข้างๆอะมันอาจหมายถึงขณะที่เฮ้ยเธออยากเดินไปทางไหนฉันจะเดินไปเป็นเพื่อนอีกตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีปัญหาที่อยากให้คุณครูช่วยแต่ไม่กล้าเดินไปบอกคุณครูอ่ะงั้นไปฉันเดินไปเป็นเพื่อนเธอแต่เธอต้องเป็นคนพูดเพราะมันเป็นเรื่องของเธอฉันอาจจะอธิบายได้ไม่ดีเท่าเธอเนาะแต่การเดินไปเป็นเดินไปด้วยกันน่ะมันเหมือนกับคอยไปเป็นกำลังใจอ่ะโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรแค่เดินไปอยู่เป็นเพื่อนมุมนี้น่าสนใจมากแล้วเดี๋ยวขอไปพูดในตอนท้ายของวันนี้ดีกว่าคำว่าอยู่เป็นเพื่อนวันนี้เป็นประโยคหรือว่าเป็นทักษะที่เขาเรียกว่าเอมพัตตี้อะค่ะไม่น่าเชื่อนะว่ามันคือฟังดูเหมือนคนละเรื่องนะแต่เอมพาธีที่คนมักชอบตีความว่าเห็นอกเห็นใจจริงๆแล้วอาจจะตีความผิดทันทีถ้าเราไปบอกว่าต้องไปเห็นใจคนอื่นแต่พอบอกว่าไปอยู่เป็นเพื่อนแปลว่าเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่เหนือเขาไม่ได้เป็นคนที่ด้อยกว่าเขาอยู่ข้างๆในฐานะเพื่อนของเธอไม่จำเป็นว่าต้องอายุต่างกันหรือเท่ากันเท่านั้นเนาะกลับมาตรงนี้ก่อนที่บอกว่าคุณเบสบอกว่าเขาเป็นคนที่อะไรนะสามารถดึงศักยภาพของเพื่อนขึ้นมาได้เนาะแน่นอนว่าสมมติว่าเขาเป็นคนที่แบบสดใสร่าเริงเขาไม่จำเป็นต้องทำให้เพื่อนทุกๆคนมาสดใสร่าเริงแต่ถ้าเพื่อนคนอื่นมีจุดแข็งเรื่องอึเช่นอ่ะพี่เนยเคยมองเองว่าทำไมถูกเขาใช้ว่าถูกถีบนะถูกถีบให้ไปเป็นจ่าฝูงอยู่เรื่อยเพราะเวลาที่ตอนเห็นตัวเองชัดตอนที่เป็นประธานนักเรียนเนาะอยู่ตอนม.6
1: ค่ะ
0: ไม่ได้คิดหรอกว่าจะทำหน้าที่นี้คุณครูแค่บอกว่าตอนนั้นก็มี10 ห้องห้องละ50 คนก็ยังนั่งเล่นกันอยู่หลังห้องประชุมอยู่เลยพอคุณครูประกาศหน้าห้องว่าต้นเทอมม.6ก็บอกว่าอ่ะแต่ละห้องส่งตัวแทนมา2 คนมาเป็นกรรมการนักเรียนซึ่งก็จะมีบทบาทว่ากรรมการนักเรียนเนี่ยจะต้องดูแลความเรียบร้อยของน้องๆด้วยทำกิจกรรมหารายได้เข้าโรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่รู้เลยกำลังเล่นอยู่หลังห้องเพื่อนก็ตะโกนเรียกชื่อเราเฮ้ยออกไปเราก็แบบออกไปทำอะไรวะเราเรียกว่าถูกถีบออกไปเนอะเพราะตอนนั้นอะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากรรมการนักเรียนคืออะไรอะแล้วส่งชื่อเราทำไมอะแล้วไอ้กรรมการนักเรียนต้องทำอะไรหรอคือแบบยังแบบเบ๋อเพราะยังนั่งเล่นอยู่หลังห้องแล้วต้องเดินออกไปหน้าห้องห ห้องประชุมใหญ่ๆอ่ะเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะอย่างที่สิ่งที่คุณแบสกำลังบอกคุณผู้ฟังก็คือคนคนหนึ่งที่เป็นผู้นำไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเดินตามฉันมาถ้าฉันเป็นคนล่าเริงพวกเธอต้องทำเหมือนฉันสิต้องมาล่าเริงเหมือนฉันวันนั้นอ่ะพี่นายมีกรรมการนักเรียนที่อยู่ในทีมเดียวกันอีก19 คนเพราะมันมี10 ห้องห้องละ2 คน
1: ค่ะ
0: พี่ก็ค้นเจอว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบกล้าได้กล้าเสียบอกเลยบอกเฮ้ยโรงเรียนเราเนี่ยไม่เคยทําบ้านผีเดี๋ยวจะทําบ้านผีเพื่อเอารายได้เข้าโ
1: ต
0: ร
1: ั้
0: ง
1: ง
0: เ
1: ก
0: รี
1: ี่
0: ยน
1: สิบ
0: นี่คือเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วเกือบ40 ปีด้วยนึกภาพออกไหมว่าโรงเรียนเรียบร้อยมากเป็นโรงเรียนแบ
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ผู้หญิงผ้าพับไว้ทุกปีหารายได้เข้าโรงเรียนก็คือแค่แบบเอาของมาขายเอาแบบอาหารเอาซุ้มอาหารมาตั้งไอ้นี่อย
1: ค
0: ู่
1: ่ะ
0: ดีๆก็ประกาศตัวเลยว่าปีนี้ขายอะไรก็ได้แต่ขอทําบ้านผีด้วยเงินก็แบบมันคื
1: ไ
0: อ
1: ด้
0: อะไร
1: เงิน
0: อ่
1: ส
0: ะ
1: ูง
0: เฮ้ยน่าลองจังเลย19 คนที่เหลือก็แบบเอาทําเนาะเพราะฉะนั้นใน19 คนอ่ะพี่นี่ก็มองว่าเราอ่ะไอเดียดีแต่ไม่ละเอียดรอบคอบเราก็จะเอาคนในคนที่เขาเรียกเป๊ะมาเป็นคนค
1: ค
0: อ
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ช่วยจดหน่อยว่าไอห้องเนี้ยมันจะต้องมีอะไรอ่ะต้องเตรียมของอะไรบ้างทุกคนก็พูดคนเนี้ยเป็นคนที่เก่งมากในการแบบช่วยจดเพราะว่าเขาจะเป็นคน
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ละเอียดเนี่ยเป๊ะเวอร์อ่ะอีกคนหนึ่งก็มาละเป็นคนที่สดใสร่าเริงด้วยความที่พี่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดุนะเราก็จะ
1: ค
0: ม
1: ่
0: ี
1: ะ
0: เพื่อนที่สายหาอีกเกือบ10 คนนึกภาพออกไหมอันนี้เริ่มเล่าแล้วเริ่มมันละพอบอกว่าบ้านผีเราก็จะขึงห้องมาก่อนวาดรูปห้องมาว่าโอเคห้องเนี้ยจะมีกิจกรรมมีผีกี่ประเภท
1: ค่ะ
0: เป็นมุมไหนบ้างพอขึ้นภาพใหญ่ได้ปั๊บหมดหน้าที่พี่แหละที่เหลือคืออ่ะไอ้กลุ่มนี้3-4 คนไปคิดมาว่ามุมเนี้ยจะเอาอะไรมาเล่นติมุมข้างในทําอะไรดีมุมซ้ายดีมุมขวาแล้วทุกคนก็แบบหายไป2 วันกลับมานั่งคุยตรงกลางนะฉันจะทําซุ้มอะไรล่ะเอามุ้งมากางแล้วก็มี
1: ค่ะ
0: ผู้หญิงร้องเพลงเด้งกล่อมลูกอยู่ข้างในแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอาเพราะฉะนั้นสำหรับพี่อ่ะพี่ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญเรื่องบ้านผีขนาดตัวละครผีขนาดนั้นแต่ปราก
1: ค
0: ฏ
1: ่ะ
0: ว่า3 วันผ่านไปเพื่อนเพื่อนจะมาแบบไอเดียบันเจิดมากอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะไปเอาสบายมาใส่เดี๋ยวฉันจะไปตัดต้นกล้วยมาถือด้วยเป็นแม่นาคือตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งในจุดที่เราคิดเองไม่ได้ด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
0: เขาหาวัสดุในสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเป็นเราอ่ะต้องใช้เวลาแบบน่าจะเป็นเดือนเลยกว่าจะหาได้เพื่อนมันไปตัดของคุณยายข้างบ้านมาเลยอ่ะถือกล้วยมาในวันรุ่งขึ้นได้เลยแล้วก็แบบเออเวลาทํางานเป็นทีมอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวแต่ละคนเขามีความพร้อมในบางเรื่องที่เราไม่พร้อมก็ได้เนาะดังนั้นถ้าเปรียบเทียบ
1: ค
0: ก
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บเพื่อนคุณเบสอ่ะการที่เดินไปด้วยกันมันคือการที่ไม่ต้องเก่งไปซะทุกเรื่องแต่ละคนที่อยู่ข้างๆเราอ่ะเขาเก่งในส่วนของเขาแต่พอมาเดินร่วมกันอ่ะมันกลายเป็นกลุ่มก้อนที่มีพลังไม่ใช่มาตีกันเองหร
1: ค
0: ือ
1: ่ะ
0: มาแข่งกันเองถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะอีกข้อสุดท้ายที่คุณเบสเน้นตอนท้ายๆก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองสิ่งนี้สําคัญมากๆเพราะเวลาที่เราเป็นเพื่อนที่ดีเป็นผู้นําที่ดีไม่ได้แปลว่าต้องยืนอยู่บนความกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราปฏิเสธแล้วเดี๋ยวเขาจะเสียใจเฮ้ยถ้าเราไอ้นั่นไอ้นี่เดี๋ยวคนอื่นจะมองเราไม่ดีเวลาที่เรามัวแต่ห่วงภาพลักษณ์เราก็จะไม่ได้ทําหน้าที่ที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกอย่างเต็มที่แต่พอเขารู้สึกว่าถ้าเขาเคารพความรู้สึกตัวเองเช่นวันเนี้ยความรับผิดชอบของฉันคือต้องทํางานตรงนี้ให้เสร็จแต่เพื่อนบอกว่าเอ้ยอยากชวนไปตรงนู้นจังการปฏิเสธไม่ได้แปลว่าไม่เอาฉันไม่อยากไปกับเธอแต่แค่วันนี้เวลานี้ที่ฉันไม่สะดวกไปกับเธอนั้นมันกลายเป็นทําให้ภาษาที่ใช้อ่ะต่อให้พูดตรงๆไม่ต้องหวานไม่ต้องแบบชักแม่น้ำทั้งห้าคุณเบสก็ยังบอกเองเลยว่าก็เคารพการตัดสินใจถ้าเราไปชวนเขาแล้วเขาบอกว่าวันนี้ไปไม่ได้นะเราจะไม่มาสงสัยว่าเอ๊ะเขาหาข้ออ้างหรือเปล่านะเอ๊ะเขาไม่ชอบหน้าเราหรือเปล่านะเอ๊ะเขาคิดยังไงกับเราหรอนะเพราะเวลาที่เราใช้คําว่าอะไรเดียวโปร่งใสอ่ะเนาะ
1: ค
0: ถ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: าเราโปร่งใสกับคนอื่นไม่ต้องเสกแทรกไม่ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงกับคนอื่นเราบอกใช่ก็คือใช่ถ้าเราบอกว่าไม่คนก็จะไม่มานั่งแบบใส่คำหนักเครื่องหมายคำถามบนหน้าเราว่าจริงๆภายใต้คำว่าไม่นี่คืออะไรนะเนาะอ่ะดี
1: ค
0: ใจ
1: ่ะ
0: ค่ะอยากจะเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้อีกไหมอืม
1: ได้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีเบนมีความประทับใจตอนที่ มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคือเบสอะลืมเก็บถุงผ้าคือที่ประจำอะค่ะเราต้องใช้วิธีการส่งผ้าซักเราไม่ได้ซักเองนะคะทีเนี้ยเหมือนเบสจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่ผ้ามาส่งแล้ววันถัดไปเนี่ยเบสต้องใช้ผ้าถุงผ้าตัวเนี้ยเพื่อมาใส่เป็นชุดนักเรียนปรากฏว่าเบสลืมหยิบขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ประตูปีกเนี่ยมันล็อกแหละไม่ใช่มันล็อกคือเหมือนว่าคุณครูเนี่ยเขาจะไม่ให้เราอยู่ชั้นล่างนะคืออาคารนอนเบสอยู่ชั้น5ใช่ไหมคะแล้วก็ตึกไอ้ถุงผ้าเนี่ยมันอยู่ชั้นใต้ดินชั้นจีทีเนี้ยเพื่อนคนนั้นนะคะที่เป็นกาวใจเนี่ยเผชิญปัญหาเดียวกับเบสเลยคือเขาก็ลืมเหมือนกันวันนั้นเราคุยกันแล้วเราก็ทำยังไงดีหรือว่าเราแอบย่องไปกลางคืนแบบนี้เสนอเพราะว่าไม่อยากยอมรับผิดไงกลัวว่าคุณครูจะแบบโมโหโกรธอะไรเงี้ยค่ะใช่ทีเนี้ยก็กลายเป็นเพื่อนอ่ะที่เขาทำผิดด้วยนะคะเราก็เลยบอกว่างั้นเราก็ยอมรับผิดไปเลยก็เลยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่เบสกับเพื่อนอ่ะก็ไปนั่งหน้าห้องคุณครูใช่ไหมคะแล้วก็เคาะประตูเบสกลัวมากเบสโมโหจะร้องไห้เลยแล้วเพื่อนแล้วสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนกับเบสอะก็สารภาพว่าโอเคหนูไม่ได้เอาถุงผ้าขึ้นมาคุณครูสุดท้ายวันนั้นนะคะคุณครูเขาก็เห็นว่าเราผิดครั้งแรกเนาะเขาก็เลยโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวครูมาลงไปกลายเป็นว่าปัญหาจบเลยสิ่งที่ไปได้เรียนรู้คือไม่ได้เรียนรู้ว่าต่อให้เขาเป็นผู้นำอะเขาเป็นคนที่ผมดูเป็นคนที่ทำอะไรถูกต้องมากแต่เวลาที่เขาทำผิดอะเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะทำผิดได้ได้เลยถือว่าถ้าเพื่อนคนเนี้ยที่เราประทับใจมากเขายังทำผิดได้อะแล้วเขายังกล้ายอมรับอะแล้วทำไมเราทำผิดจะยอมรับไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ว้าวมันน่าสนใจมากมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้บอกว่าก็เลย
1: ทำให้เรนรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ไปได้เรียนรู้มาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี
0: ้โอ้โหอันเนี้ยอยากจะฝากคุณผู้ฟังแล้วก็เตือนพวกเรากันเองนะขณะที่ในบางทีก็หลงลืมข้อนี้ไปเหมือนกันเนาะว่าเวลาที่ยิ่งโตขึ้นเราชอบคิดไปว่าเฮ้ยเราต้องโชว์ความเป็นมืออาชีพเราต้องโชว์ว่าเราเจ๋งสิเราต้องโชว์ว่าเราเก่งสิจนลืมไปว่ามันก็มีโอกาสพลาดและทุกครั้งที่พลาดเรากล้าหาญพอไหมที่จะรับผิด
2: เฉพาะเหตุการณ์ที่คุณประหลัดได้สร้างกรรมไว้กับเต่าแม้แต่ป่าแห่งนั้นคุณประหลัดก็จำไม่ได้ลืมสนิทเช่นเดียวกันตรงนี้ภาระหนักก็เลยตกอยู่ที่พ่อคุณกมลที่ต้องระดมลูกหลานๆที่อยู่ในระหว่างการศึกษาเป็นหนุ่มเป็นสาวเดินเข้าป่าไปตระเวนเที่ยวค้นหาทุกคนทุกแห่งที่ในอดีตที่ผ่านมาคุณประหลัดแล้วก็พ่อคุณกมลได้พากันเดินทางเข้าไปตั้งแคมป์พ่อคุณกมลไม่เคยอยู่ติดบ้านในวันหยุดราชการนำทางคณะค้นหาเต่าที่คุณประหลัดได้ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังพอเป็นเขาบริเวณที่จะตะเวนคลำด้นดั้นเที่ยวค้นหาใช้เวลาถึง1เดือนเต็มๆผ่านไปเสร็จแล้ววันนั้นก็มาถึงคณะตะเวนป่าก็พากันกลับออกมาจากป่าพร้อมกับเต่าตัวนั้นที่ใครได้เห็นแล้วสุดที่จะกลั้นน้ำตาเต่าอยู่ในสภาพอดอาหารหิวโซตีนทั้ง4แห้งเหี่ยวรีบไม่มีเรี่ยวแรงจะเคลื่อนไหวเต่าตัวนั้นมันถูกลืมสนิทตัวมันถูกจับอัดไว้นั่นตะแคงตัวอยู่กับง่ามกิ่งไม้ขนาดใหญ่เป็นเวลาแรมปีที่เต่าถูกคุณประหลัดจับตะแคงตัวอัดอยู่กับง่ามไม้ขนาดนั้นเต่าอดอาหารจนผ่ายผอมตีนทั้ง4หนังเหี่ยวย่นรีบเล็กไม่มีเรี่ยวมีแรงช่วยตัวเองไม่ได้ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณประหลัดท่านได้ล้มป่วยคุณประหลัดพอได้เห็นเต่าที่ท่านได้สร้างกรรมไว้ก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาได้มอบหมายคณะสัตวแพทย์ในหน่วยงานของพ่อคุณกมลน่ะไปปฐมพยาบาลเต่าตัวนั้นโดยท่านประกาศยอมทุ่มเทเงินทองทรัพย์สินทั้งหมดของท่านอย่างไม่เสียดายเพื่อช่วยชีวิตเต่าตัวนี้วิชาสัตวแพทย์อันทันสมัยพร้อมกับเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลอย่างทุ่มเทของคณะสัตวแพทย์ระดับปริญญาในเวลาไม่ถึง2เดือนเต่าตัวนั้นก็กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์เป็นปกติสามารถเคลื่อนไหวช่วยตัวเองหากินได้อย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันกับที่คุณประหลัดที่ล้มป่วยก็หายวันหายคืนจนเป็นปกตินะคุณกมลจำเหตุการณ์ในวันนั้น ได้ยานพาหนะเดินป่าสองสำคัญเดินทางออกจากที่พักแล้วก็มีครอบครัวข้าราชการพ่อค้าภายในตลาดสดประจำอำเภอร่วมเดินทางไปด้วยคณะใหญ่หลังจากได้ทำบุญบ้านเลี้ยงพระเสร็จสิ้นลงในเช้านั้นณที่ทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ภายในป่าเป็นที่อยู่ของเต่าที่น่าสงสารยานพาหนะก็พาคณะเดินทางนำเต่าที่น่าสงสารไปปล่อยในแหล่งอาหารที่สมบูรณ์และปลอดภัยในนาทีที่สัมผัสกับป่าเหมือนกับได้คืนมาสู่อิสรภาพและที่สำคัญก็คือการได้มาซึ่งชีวิตใหม่เต่าที่น่าสงสารก็คลานต้วมเตรียมหายลับเข้าไปในชายป่าชีวิตใหม่ไม่ใช่เฉพาะแต่เต่าที่น่าสงสารเท่านั้นแต่หมายถึงชีวิตของปลัดด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอปากช่องเมื่อปีพ.ศ. 2500ปลัดก็ได้ชีวิตใหม่มาจากการสร้างกรรมไปตามวิถีโชคดีนะที่หลังจากได้รับวิบากผลของกรรมแล้วคุณปลัดท่านได้ไถ่บาปด้วยการปฏิญาณว่าจะไม่ล่าสัตว์ป่าไปตลอดชั่วชีวิตของท่านเลยทีเดียวนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ่ะจะของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: น
1: ้
2: ำมังคุดอัน
1: เช่นบุรีจ้า
2: ท่านนั่งได้จักอันละ
1: 1,000ได้3ขวดใหญ่ค่ะแม่แล้วก็แถมฟรี3ขวดเล็กค่ะ
2: แค่อยากเอา3ขวดล่ะ
1: จ้าแม่อยู่จังหวัดไหนคะ
2: แม่อยู่บ้านไห้โศก
1: ค่ะหมู่เท่าไหร่คะแม่
2: หมู่40
1: ค่ะตำบลค่ะแม
2: ่ตำบลน้องไผ่อำเภอหนองหานนี่ล่ะ
1: อ๋อจ้ะแม่ชื่ออะไรคะ
2: แม่รถ
1: แม่รถนะคะนามสกุล
2: ใส่ถิ่น
1: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้นะคะ
2: ค่ะ
1: เก็บเงินไปทางแม่คะของแถมแม่เอาเป็นสบู่ไหมคะหรือว่าจะเป็นน้ำกระชายขวดเล็ก
2: เอาขวดเล็กกันละสิ
1: โอเค
2: เดินมาใหม
1: ่โอเคค่ะเดี๋ยวลูกแถมไปให้นะคะแม่
2: จ
1: ้าจ้ารอประมาณวันสองวันนะคะแม
2: ่สองวันสิ
1: จ้าถ้าเร็วสุดพรุ่งนี้จ้ะแม่
2: ที่น้องหันอยู่อันนั้นจะดอกแม่ไม่ได้ไป
1: โอ้ถ้าโทรมาสั่งจะส่งถึงบ้านค่ะส่งจากบริษัทลูกอยู่ชัยภูมินะคะแม่บริษัทจ้ารอรับที่บ้านได้เลยค่ะแม่ไม่ต้องออกมาเนาะค่ะค่ะเร็วสุดพรุ่งนี้นะคะแม่รอรับสายพัสดุหน่อยนะคะ
2: ค
1: ่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: จะสั่งค่ะ3ชุดวันนึงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ3ขวด 1,000 บาทค่ะแม
3: ่คืออันมันมีเป็น ลูกค้าเดิมนั่นแหละแต
1: ่อ๋อค่ะ
3: ทีนี้มันดีแล้วก็มันหาย
1: อืมค่ะดีขึ้นใช่ไหมคะแม
3: ่ห่างก็เลยห่างสั่ง
1: อืมค่ะหนูขอทวนชื่อหน่อยค่ะแม่ชื่ออะไรคะ
3: นิรักจันทลือชัย
1: ค่ะอยู่อำเภอไหนคะแม่อ
3: ำเภอวานรนิวาส
1: อ๋อใช้เบอร์เดิมนะคะแม่โทรมา
3: เบอร์เดิมใช่ที่เดิมที่อยู่ที่เดิมอ่ะอนุรักษ์จันทลือชัย
1: ได้ค่ะแม่ในรูปที่จะส่งให้นะคะ
3: 1ทวนอีกนั้นเผื่อ
1: ได้ค่ะแม่
3: เผื่อมันจะตรงกันป่ะ
1: ค่ะ
3: 101บ้านแก้ง
1: ค่ะหมู่ที่เท่าไหร่คะแม
3: ่หมู่3
1: ค่ะ
3: ตำบลศรีวิชัย
1: อ๋อศรีวิชัยค่ะวานรค่ะ
3: นคร
1: ค่ะ
3: เบอร์โทรก็เบอร์นี้แหละจ้า
1: ได้ค่ะในรูปรีบส่งให้นะคะแม่
3: ค่ะโอเค
1: ค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุด
4: จ้าน้ำมังคุดมันมาส่งให้พ่อไอ้จานเฮี้ยงอีกนะจ้า
1: จ้าอยู่อำเภอไหนคะ
4: อำเภอไซบ้านไหมล่ะ
1: อ๋อ
4: สั่งหลายเทียแล้ว
1: พ่อเฮียงใช่ไหมคะ
4: จ้าพ่อเฮียงเอาขั้นคือเก้าละ
1: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้นะคะ
4: จ้าจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะฮัลโหลจ้า
5: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะ
5: น้ำมังคุดสวัสดีครับ
1: จ้าน้ำมังคุดจ้า
5: ส่งรถอะไรครับตรง
1: มีโปร3ขวด1,000ค่ะแถมขวดเล็ก3ขวดค่ะ
5: เอา3ขวดนะครับแล้วเอา1,000บาทนะ
1: ค่ะพ่อชื่ออะไรคะ
5: พ่อเหรียญธนแดงครับ
1: พ่อเหรียญนะคะ
5: ครับหมู่2
1: บ้านอะไรครับพ่อ
5: ฮะ
1: บ้านอะไรครับพ่อ
5: บ้านคอนสายตำบลคอนสวรรค
1: ์อ๋อคอนสวรรค์นะคะพ่อ
5: ตำบลคอนสวรรค์หมู่2บ้านคอนสาย
1: ค่ะ
5: อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร
1: ได้ค่ะเดี๋ยวลูกจะส่งให้นะคะ
5: ครับ
1: ค่ะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะพ่อ
5: ค
1: ประมาณวันสองวันนะคะพ
5: ่อครับ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
5: ครับมันหายากกินได้ยัง
1: ค่ะ
6: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
7: เปล่าหรอกครับวัดนี้อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีอยู่ลึกเข้าไปในสวนซึ่งหากไม่ใช่คนพื้นที่ก็มักจะเข้าไปไม่ถูกอ่ะเมื่อก่อนนั้นว่ากันว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีผีดุมากวัดหนึ่งเนื่องจากอยู่ห่างจากหมู่บ้านหรือว่าเขตชุมชนเรื่องนี้คุณทองอินเป็นผู้เล่าให้ฟังครับตอนนั้นอยู่ในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2523ขณะนั้นวัดยังไม่เจริญเท่าที่ควรหน้าวัดยังเป็นที่รกเต็มไปด้วยหญ้าแล้วก็สิ่งปรักหักพังส่วนหลังวัดนั้นไม่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะห่วงซุ้ยที่เก็บศพนั้นวางระเกะระกะกันเต็มไปหมดบางศพก็มีญาติบางศพญาติก็ล้มหายตายจากตามกันไปด้วยก็เลยไม่มีใครคอยดูแลในช่วงระหว่างนั้นเองคุณทองอินไปเป็นเด็กเด็กวัดรับใช้พระเนนอยู่ภายในวัดแห่งนี้กุฏิที่แกอาศัยอยู่กับอาจารย์ของแกก็อยู่ใกล้ๆกับที่เก็บศพซะด้วยไอ้เรื่องกลัวผีนะแกเองไม่น้อยหน้าใครหรอกแต่ที่ต้องทนอยู่ก็เพราะความจำเป็นก็เลยต้องทนแล้วก็แกก็ได้อยู่ที่วัดนี้จนกระทั่งเกิดเรื่องเนี้ยจากนั้นมาถึงได้เปิดแนบไม่ยอมกลับไปอาศัยวัดนี้อยู่อีกเลยเพราะว่าเหตุการณ์คราวนั้นมันทำให้ฝังใจจำจริงๆตอนนั้นอาจารย์ที่แกไปเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่เนี่ยอายุยังไม่ถึง30เลยแล้วท่านก็ชอบเล่นในสิ่งพิลึกพิลึกปัจจุบันนี้ท่านลาสิกขาไปแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ คือวันดีคืนดีอาจารย์ท่านนี้มักจะไปหยิบเอาหัวกะโหลกผีในป่าช้าหลังวัดมาเล่นบางทีก็เอามาวางไว้หน้ากุฏิหนักไปกว่านั้นเผลอๆเอามาวางไว้ในห้องของคุณทองอินเลยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเอาหัวกะโหลกผีที่ว่าไปวางไว้ในห้องของพระใหม่รูปหนึ่งพูดถึงพระใหม่รูปนี้เราต้องบอกว่าท่านเป็นคนกลัวผีชะมัดญาติเลยห้องที่ท่านอยู่นั้นเป็นตึก3ชั้นท่านอยู่ชั้น3ส่วนอาจารย์องค์ที่ว่ากับคุณทองอินนอนอยู่ชั้นที่2คืนนั้นประมาณตีหนึ่งเห็นจะได้ขณะที่คุณทองอินกำลังนั่งคุยกับอาจารย์อยู่ในห้องก็เห็นพระใหม่องค์ที่ว่านี้กำลังเดินลงมาจากห้องนอนของท่านบนชั้น3พอมาถึงหน้าห้องอาจารย์เนี่ยท่านก็หยุดยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้พูดอะไรยิ้มก็ไม่ยิ้มทักก็ไม่ทักคุณทองอินก็รู้สึกว่าดูแปลกๆเพราะว่าดูท่านตาขวางๆชอบคนหลังจากยืนอยู่ชั่วครู่ท่านก็เดินผ่านห้องอาจารย์ไปอาจารย์กับคุณทองอินก็เดินตามไปก็เห็นท่านมุ่งหน้าไปทางที่เก็บศพซึ่งห่างจากกุฏิไปประมาณสัก30เมตรท่ามกลางความมืดแล้วก็ความเงียบกลางดึกสงัดนะคุณทองอินถึงกับตะลึงเพราะว่าในวัดนี้ใครๆก็รู้ว่าพระใหม่รูปเนี้ยเป็นคนขี้กลัวผีขนาดไหนแต่ทำไมคืนนี้ถึงได้กล้าเดินไปโกดังเก็บศพคุณทองอินกับอาจารย์ก็ร้องตะโกนถามไปว่าจะไปไหนอ่ะแต่ก็ไม่มีคำตอบอะไรออกมาจากปากของท่านหลังจากหายไปสักครู่ใหญ่ก็เห็นพระใหม่รูปนี้เดินออกมาจากขวงซุยเดินในลักษณะตัวแข็งทื่อตาขวางอาจารย์ก็รู้ทันทีว่าพระใหม่องค์นี้ต้องถูกผีสิงแน่ๆแล้วก็เดินตรงดิ่งมาที่อาจารย์กับคุณทองอินด้วยลักษณะท่าทางประสงค์ร้ายทั้งคุณทองอินแล้วก็อาจารย์ต่างตกใจกลัวมากเพราะว่าสายตาของพระใหม่ที่ท่านมองจ้องมานั้นเต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังอาจารย์ก็บอกให้คุณทองอินไปปลุกหลวงพ่อเจ้าอาวาสให้มาช่วยดูเพื่อหาทางแก้ไขพอหลวงพ่อมาท่านก็เอาน้ำมนต์สาดเข้าใส่ร่างของพระใหม่รูปนั้นเพื่อขับไล่ผีออกจากร่างพระใหม่รูปนั้นถึงกระสุดล้มทั้งยืนพร้อมกับส่งเสียงร้องโหยหวนหน้าขนลุกขนพองสักครู่หนึ่งท่านได้สติหลวงพ่อท่านก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระหมายรูปนั้นก็บอกว่ามีผู้หญิงแก่ๆในพาเดินไปที่ป่าช้านั่นแล้วก็บอกให้เข้าไปทำร้ายอาจารย์เพราะว่าโกรธแค้นที่อาจารย์ชอบเล่นพิลึกด้วยการเอากะโหลกจากห่วงซุยมาล้อเล่นก็เลยต้องการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ชอบล้อเล่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะกระทำเล่นเลยคืนนั้นทั้งคืนทั้งคุณทองอินและอาจารย์แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเพราะขณะที่กำลังจะเคลิ้มเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นก็มักจะเห็นหญิงแก่คนหนึ่งในชุดสีขาวหม่นหม่นหน้าตาน่ากลัวมากมาปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาจนต้องลุกขึ้นกรวดน้ำแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตากันจนไม่เป็นอันหลับอันนอนหลังจากนั้นมาอาจารย์ก็ไม่กล้าเอากะโหลกผีมาเล่นอีกเลยคุณทองอินก็แกล้งลองถามท่านว่าไม่เอาอีกเหรอท่านก็บอกไม่เอาแล้วเชื่อแล้วเข็ดจริงๆนะให้ดินตายเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับคุณทองอินบอกว่าไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวล่ะ
8: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
9: อารมณ์ดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
8: อ๋อน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะแม่ใหญ่ดี
9: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแซนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีสั่งซื้อมื้อนี้ส่งฟรี
8: แม่นอีหลีน้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
6: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะสะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
10: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอไรต์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
11: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: คฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสตรองสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสีกรอด
4: ปองไปกับไอบองไอสิถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสีบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามือเศร้าก็กินลังมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
5: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโทรตอนนี้เลยครับ0430098888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
6: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเรื่องงั้นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091

เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: าล
1: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงนี้วันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนเลยนะคะที่กำลังฟังรายการของสาวล่าพาขวัญอยู่นะคะลองถามตัวเองสักหนึ่งคำถามครั้งสุดท้ายที่เราดูแลตัวเองเนี่ยอย่างตั้งใจเลยคือเมื่อไหร่หลายคนเลยนะคะใช้เวลาดูแลคนอื่นทั้งวันทุ่มเทกับครอบครัวทำงานหนักเพื่ออนาคตแต่กับลืมดูแลคนที่สำคัญที่สุดเลยนั่นคือตัวเราเองสุขภาพที่ดีนะคะไม่ได้หมายถึงการที่จะมีรูปร่างอย่างสมบูรณ์แบบหรือการที่เราไม่เคยเจ็บป่วยแต่หมายถึงการที่เรายังมีแรงตื่นขึ้นมาในทุกเช้าได้ใช้ชีวิตกับคนที่เรารักหรือทำงานที่เราชอบและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากให้ทุกคนนะคะจำไว้ว่าไม่มีใครดูแลสุขภาพเราได้ดีเท่าตัวเราเองนะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็คือการดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีนะคะน้ำมังคุดออร์แกนิกในกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดสกัดพิเศษ 100% ไม่ผสมสารสเตียรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียและไม่มีส่วนผสมของยานะคะตัวนี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติที่สาวล่าพาขวัญนะคะอยากจะให้ทุกๆคนที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะได้เปิดใจลองทานให้น้ำมังคุดตราแซมบุรีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของพี่ๆทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงสุขภาพของพ่อจ๋าแม่จ๋าด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีสุขภาพที่ดีนะคะเราจะมีแรงทำงานมีแรงที่จะทำหลายๆสิ่งที่เราอยากจะทำฝากไว้ด้วยนะคะทุกๆคนน้ำมังคุดตราแซมบุรีค่ะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มนะคะท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายนะคะอย่าลืมย้ำกับทางร้านค้าด้วยว่าน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะจำชื่อไม่ได้พ่อจ๋าแม่จ๋าจำชื่อไม่ได้เนาะให้จำสีละกันนะคะเป็นกล่องสีส้มน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะทางร้านก็จะได้หยิบได้อย่างถูกต้องส่วนใครที่กำลังกังวลว่าตัวเองหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าจะทานได้ไหมลองโทรมาหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะปรึกษาขอคำแนะนำในการทานน้ำคุตราแซมบุรีของเราก่อนได้นะคะ
2: โอ้ยเจ็บท้องปวดท้องแสบลำไส้นี่จังแม่งทรมาน
3: กินน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเบิ่งเด้อสิลืมอาการเจ็บปวดท้องไปได้เลยค่อยกินเป็นประจำบ่ว่าสิเจ็บสิปวดท้องอาการปวดแข้งปวดขาปวดน้ำตนปวดน้ำโตก็หายไปเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานได้สบาย
2: เอ้าดีคือความพันวาอีหลีตัวล่ะค

0: สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคฝันโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังเนี่ยชื่อคุณสุนทรครับคุณสุนทรเล่าว่ารู้จักผู้ชายคนหนึ่งชื่อไอ้ฮุยคุณสุนทรเล่าว่าวันนั้นน่ะท่ามกลางแดดแผดเผาแกก็เห็นเจ้าฮุยเนี่ยปั่นจักรยานเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องไปตามถนนในหมู่บ้านมันไปอย่างไรจุดหมายปลายทางพอเบื่อมันก็จอดจักรยานพิงไว้ไม่เลือกที่นะเสร็จแล้วมันก็เดินทอดน่องวนไปวนมาโดยไม่แคร์ต่อสายตาคนรอบข้างเสร็จแล้วก็ถอดเสื้อยืดคอกลมสีแดงจับแกว่งหมุนวนเป็นกังหันพอเมื่อยแขนมันก็เอาพาดไหล่สลับไปสลับมาดูวุ่นวายเชียวบางวันมันก็สวมเสื้อสีกั๊กขาวๆเดินฝ่าเปลวแดดเหงื่อแตกเต็มใบหน้าเลยชนิดไม่รู้ร้อนรู้หนาวน่าเสียดายรูปร่างสูงใหญ่สมเป็นชายชาติทหารเดี๋ยวนี้เจ้าหุยนี่หลังงอห่อไหล่ใส่กางเกงขาสั้นสีกากีเสื้อสีแดงตัวโปรดเนี่ยเหม็นเหงื่อเชื่อว่าไม่ได้ซักฟอกมาหลายวันแล้วตาของมันนี่แดงก่ำน่ากลัวมันก็เพียงส่ออาการที่น่ากลัวเท่านั้นแต่ก็ไม่เคยทำร้ายใครสืบประวัติดูแล้วเจ้าหุยในใช่ว่าเป็นเด็กจบชั้นประถมในการเรียนรู้มันผ่านมัธยมถึงปวช.เทียวสถานภาพทางครอบครัวพ่อแม่มันก็เป็นถึงครูบาอาจารย์ส่งลูกศิษย์ลูกหาข้ามฝั่งฝันเป็นทหารตำรวจก็มีปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญก็มีฐานะดีกว่าชาวบ้านทั่วไปเขาตระกูลถูกสาปเนี่ยมีพ่อชื่อสมภารแม่ชื่อพิมพ์ประภัยแล้วก็มีลูกชายชื่อเจ้าหุยเนี่ยลูกสาวชื่อสุภัตราในด้านความรักนี่ก็จะหนักเอียงไปทางเจ้าหุยมากกว่าแต่ก็ไม่ละทิ้งลูกสาวส่งเรียนจบทำงานเป็นพัฒนากรอำเภอขณะที่เจ้าหุยกำลังไต่เต้าขึ้นเรียนระดับชั้นปวช.ปี2นั้นพ่อแม่ตั้งความหวังว่าจะได้พึ่งใบบุญเพราะหน่วยก้านดีเรียนเก่งหลงไหลได้ปลื้มสุดๆใครจะมาตำหนิลูกสาวลูกชายตัวเองนี่เป็นเห็นดีกันตัวอย่างก็เมื่อตาเยี่ยมเพื่อนบ้านแกเห็นไอ้หุยมันนั่งยองๆมือสั่นกระตุกดมกาวอยู่บนไม้กระดานข้างบ้านด้วยความหวังดีแกก็วิ่งไปบอกครูคู่ผัวเมียนี่ลุงเยี่ยมลุงอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีลูกฉันนะลูกฉันเป็นคนดีไม่มีนิสัยเลวๆอย่างนั้นแน่นอนจะขึ้นปวช.ปี3อยู่แล้วผมหงอกไม่เจียมตัวเที่ยวดูถูกลูกชาวบ้านเท่าปากเสียเมียปากเน่าทั้งสองคนเลยเลิกนิสัยส่อเสียดซะทีเถอะขอให้เลี้ยงลูกตัวเองเป็นเทวดาก็แล้วกันไอ้หุยมันมีตังไปเรียนหนังสือทุกวันมันเป็นนักศึกษาหน้าตาเยี่ยมโดนพายุปากด่ากลับเป็นชุดอย่างนี้เล่นเอาตาเยี่ยมยืนยังกระถูกมนต์สะกดแต่ละคำที่ชอดมามันบาดเจ็บลึกถึงขั้วหัวใจด้วยความหวังดีที่ไม่อยากให้ลูกหลานตกเป็นทาสยาเสพติดไปมากกว่านี้กลับถูกพ่อแม่ซึ่งอดีตเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แต่รักลูกไม่ถูกทางด่าหน้าตาเท้าแหกจนหมอไม่รับเย็บทีเดียวนับจากวันนั้นตาเยี่ยมเห็นไอ้หุยหนีเรียนมาหลบมุมดมกาวข้างบ้านแกเป็นประจำเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นป่าไผ่ใบหนาร่มรื่นมีน้ำใสไหลผ่านลมเย็นพัดโชยตลอดเวลาแล้วก็เป็นที่รับหูรับตาคนยากที่จะมีใครเห็นนอกจากตาเยี่ยมผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาแต่ก็ไม่กล้าอ้าปากบอกใครๆรู้บ่อยเข้าก็เห็นมีเพื่อนไอ้หุยมามีส่วนร่วมอีก 2-3 คนแล้วก็นับวันจะเพิ่มกำลังพลมากขึ้นทุกวันดูแต่ละคนผิวซีดขาวผอมอยู่ในวัยเดียวกันบ่งชี้ว่าติดยาเสพติดกันงอมแงมแต่ละคนมีกระเป๋าเรียนมาห้อยบนคะง่ามไม้นะ จวบจนผู้ปกครอง

0: ทางบ้านได้รับใบแจ้งเตือนจากสถาบันที่เขาเหล่านั้นกำลังศึกษาอยู่ข้าเรียนติดต่อกันหลายอาทิตย์ผลการสอบนี่ติดรอครูพิมพ์ประภัยถึงกับตีหัวอกชกตัวเองมันเป็นไปได้ยังไงปีหน้ายักษ์ด่าอธิการบดีหาว่ากลั่นแกล้งลูกของตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ผลที่สุดก็จำนนต่อเหตุผลและหลักฐานที่ปรากฏหาทางที่จะแก้ไขมันก็สายเกินแก้แย่แล้วแก้ไม่ไหวแล้วมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกละอายใจที่ได้ด่าตาเยี่ยมด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวถ้าเชื่อตาเยี่ยมซะแต่ทีแรกไอ้เรื่องก็คงไม่เลวร้ายมากไปกว่านี้ไอ้เจ้าหุยนี่กลายเป็นคนสมองฝ่อพูดจาเลอะเลือนพาไปมาบัดยังศูนย์โรงพยาบาลประสาทคาดว่าจะได้ลูกชายคนใหม่กลับมายิ่งเลวร้ายกว่าเก่าความน่ารักหล่อเหลากลายเป็นผีอย่างที่ชาวบ้านเขาเห็นเร่เข้าวงเล่าขอข้าวเขากินเก็บเศษบุหรี่ตามรายทางมาจุดสูบบางทีก็ทัดหูไว้ก็มีผมยุ่งเหยิงตาแดงก่ำกลายเป็นบุคลิกเด่นประจำตัวเดินเด้งหน้าเด้งหลังเป็นอีเก้งขาหักวันหนึ่งเจ้าหุยโมโหที่ขอบุหรี่พ่อไม่ให้แถมถูกดุด่าตามประสาครูผู้มีประสบการณ์ครูสมภารผู้พ่อก็ถูกไอ้หุยผลักล้มก้นกระแทกพื้นกระดูกเชิงกรานแตกนอนแช่แข็งอยู่นานหลายเดือนคนแก่นี่กระดูกมันเสื่อมเชื่อมต่อยากหมอก็เคยเตือนผู้สูงวัยระวังอย่าให้ล้มถ้าล้มแล้วอัมพฤกษ์อัมพาตถามหาเพราะหามยามร้ายอาจจะถึงตายได้เพราะฉะนั้นหมอก็ย้ำเตือนคนเฒ่าชราแก่ชราอย่าได้ประมาทพลาดพลั้งจะเดินแต่ละก้าวนี่จงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อในช่วงเวลาที่ครูสมภารนอนแซวอยู่ในความดูแลของครูพิมพ์ประภัยอยู่นั้นลูกสาวชื่อสุภัตรารับราชการก็ถูกไล่ออกเนื่องจากเป็นคนเสื่อมสมรรถภาพทางด้านจิตใจการงานไม่ทำวันๆเอาแต่นั่งแกลวอยู่บนโต๊ะทำงานไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับชาวบ้านเพื่อนรอบข้างแม้แต่เจ้านายก็ขัดคำสั่งเป็นนางสาวที่ซื่อบื้อไม่เหมาะสมกับตำแหน่งพัฒนากรซึ่งแปลว่าทำให้เจริญสุภัตราเคยกินเงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรีต้องมีอันเป็นคนตกงานแบมือขอเงินพ่อแม่ครั้งละ 2,000 3,000 เมื่อไม่ได้สมใจปรารถนาก็อารวาสตบตีผู้บังเกิดเกล้าเสถลาไปเที่ยวคบเพื่อนผู้หญิงผู้ชายกระเทยอยู่ในกลุ่มเดียวกันอิเละตุ้มเปะนอนบ้านคนอื่นค้างคืนนอกบ้านนอกคำสอนอยู่เป็นประจำเงินทองหมดก็เอามอเตอร์ไซค์ไปจำนองจำนำพ่อแม่ก็จำต้องไปถ่ายถอนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนดุด่าจนไม่รู้จะสรรหาคำเหมาะสมยังไงคุณหนูเรียนรู้มาสูงก็กลับแว้งกัดได้คมขวาซะอีกเมื่อเจ้าหุยกับสุภัตราสองพี่น้องคนหนึ่งติดเหล้าอีกคนเมายาสื่อภาษากันไม่รู้เรื่องกระโดดชกต่อยกันต่อหน้าผู้ป่วยครูพิมพ์ประภัยจำเป็นต้องวางมือจากการป้อนข้าวผัวหันมาเป็นกรรมการห้ามมวยแต่ตัวเองหรือจะมีแรงสู้ความแกร่งของคนกำลังบ้าบินร่างที่แก่ง่อนแง่นก็ถูกผลักล้มลงสวยถึงขาหักไปอีกคนนึงทีนี้ท่านผู้ฟังลองหลับตาคิดดูสิครับว่าคนหนึ่งนอนป่วยคอยการช่วยเหลืออยู่บนเตียงอีกคนหนึ่งรถรับผู้ป่วยฉุกเฉินกำลังหามร่างครูพิมพ์ประภัยออกจากบ้านในสภาพร้องโอดโอยอย่างเจ็บปวดแล้วจะหันหน้าไปพึ่งใครได้ไอ้เจ้าหุยกับสุภัตราก็เปิดปากหัวเราะอย่างไม่สนใจใยดีพากันหนีออกจากบ้านไปคนละทิศคนละทางไม่สนใจว่าพ่อป่วยแม่จะเป็นตายร้ายดียังไงนี่ก็คือคนที่กำลังหลงยามึนเมา
1: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุก

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับคุณยาย
2: คุณ
1: ยายชื่ออะไรครับ
2: ชื่อนางร่วมบดีสิริศักดิ
1: ์นางร่วมบดีสิริศักดิ์เน
2: า
1: ะ
2: อายุ72 ปี 8 เดือน
1: 72 ปี 28 วัน
2: 72 ปี 8 เดือน9 เดือน
1: อยู่บ้านเลขที
2: ่58 หมู่ 5
1: บ้านนาว่าตำบลนาว่าอำเภอนาว่าวันนี้กินเป็นขวดที่เท่าไหร่แล้วครับ
2: ขวดที่6
1: ขวดที่6แล้วแล้วกินแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างครับอ
2: าการดีมาก
1: พูดตามจริง
2: กระเพาะอาหารก็ดีหัวเข่าก็ดีแต่ก่อนขี่จักรยานไม่ได้ขึ้นจักรยานจะเยี่ยวออกแต่นี้ขี่ไปเลย
1: โอ้ครับครับก็รู้สึกดีขึ้นเนาะ
2: ดีขึ้นไม่ใช่ว่าดีอย่างนี้นะก็ดีขึ้นมีหลายส่วนก็ค่อยดีขึ้นไป
1: ครับขวดที่6แล้วเนาะโอเคขอบคุณมากครับที่สนับสนุนนะครับสินค้าจากน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพของเราขอบคุณมากนะครับคุณยายคุณยายร่วมวดีศิริศักดิ์หมู่5ตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมขอบคุณครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360 บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุม4 แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่4 แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่4 แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้4 แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้4 แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติด4 แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3 ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: จะมีเหลือก็แต่ครูส้มทองน้องสาวเท่านั้นที่พอจะฝากผีฝากไข้ได้ตื่นเช้ามาก็ไปเฝ้าดูแลพี่สะใภ้พอสายก็กลับมาป้อนข้าวพี่ชายคือพี่สมพันธ์ที่บ้านกลับไปกลับมาเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวี่ทุกวันจนเป็นที่น่าสงสารแก่ผู้พบเห็นทั่วไปเรื่องตระกูลถูกสาปนี่ไม่ใช่นิยายแต่งเติมเสริมสร้างมันเป็นชีวิตจริงที่เกิดในหมู่บ้านของคุณสุนทรเห็นกันจะคาตา ที่เห็นครูส้มทองในปั่นจักรยานนำอาหารไปป้อนพี่ที่พิการทุกวันอนาคตจะเคราะห์ร้ายถึงกับเป็นอัมพาตหรือเปล่าก็ไม่รู้จู่ๆครูส้มทองน้องครูสมผ่านก็หายไปเฉยๆไม่เห็นปั่นจักรยานเอาอาหารไปป้อนพี่เหมือนทุกวันสอบถามเพื่อนบ้านก็ทราบว่าตกบันไดอีกแล้วแหมผีซ้ำด้ามพลอยจริงๆนะแกไปทำอะไรเขาล่ะก็พาดบันไดไต่ขึ้นไปแขวนโคมลอยที่หน้าบ้านอ้าวผัวแกเป็นตำรวจไม่ใช่เหรองานสูงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงนะไม่สมควรจะอวดเก่งนะฮึตำรวจก็ตำรวจเถอะตำรวจง่อยแขนขาแกใช้ได้ที่ไหนล่ะแกเป็นอัมพฤกษ์ตั้งนานแล้วครูผู้หญิงตกบันไดวัยเกษียณอายุราชการก็ยังว่าล่ะครับผู้สูงวัยเนี่ยหมอเน้นให้ระมัดระวังอย่าหกล้มไม่นั้นขาดครูส้มทองก็เลยตกอยู่ในสภาพกระดูกเชิงกรานแตกเดินไม่ได้อีกคนหนึ่งหมอรับไปนอนอยู่คู่กับพี่สะใภ้ต่างก็นอนสบตากันร้องไห้อย่างน่าเวทนาแล้วทีนี้ใครจะมารับภาระดูแลพวกเขาล่ะในเมื่อได้รับเคราะห์กรรมทั้งตระกูลส่วนลูกชายลูกสาวเอาแต่กินเหล้าเมายาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นดีแต่ว่าในหมู่บ้านชานชนบทเขาอยู่ร่วมกันด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยมีอะไรกันก็แบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่างช่วยกันทำนั่นทำนี่ด้วยเอ็นดูครูทั้งสามที่เคยสอนลูกหลานด้วยความรักความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการเรียนโดยเสมอหน้ามีจริยธรรมคุณธรรมรักษาจรรยาบรรณของความเป็นครูอย่างน่าเลื่อมใสน้ำใจเพื่อนบ้านก็พอหาได้ในบางโอกาสแต่มันคงจะรับภาระเหมือนกับญาติในไส้เนี่ยมันจะดูไม่สนิทนักเรื่องลำบากของคนเราในเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ความสะอาดทางร่างกายพอจะช่วยหาผ้าชุบน้ำร้อนน้ำเย็นเช็ดตัวให้ดูสดชื่นขึ้นได้นั่งลุกปลุกนั่งพออนุโลมช่วยกันได้แต่มันหนักใจตรงที่คนไข้จะขี้จะเยี่ยวเนี่ยสิครับกรณีนี้ต้องจ้างพิเศษรายวันละเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะตกลงราคากันยุคสมัยนี้ก็ตั้งเป้าไว้เถอะ300บาทมาตรฐานเจอคนดีก็ถือว่าเป็นนาบุญเจอผีร้ายก็ปลุกทิ้งเขกบาลทีก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดมองเห็นภาพสองคนนอนบนเตียงคนหนึ่งนอนแซวอยู่เตียงที่บ้านอีกคนนอนอยู่โรงพยาบาลฟังดูสับสนปนเปมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับใครหรือว่าครอบครัวไหนแล้วก็ไม่ควรจะโหดเยี่ยมเกินไปถามว่าใครกำหนดก็น่าจะเป็นกฎแห่งกรรมที่ทำมามันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงเหมือนกับนิยายในบรรดาผู้ป่วย 3-4 พี่น้องนี่ครูส้มทองจะฟื้นเร็วกว่าเพื่อนก็เพราะเป็นผู้หญิงแกร่งเธอขออนุญาตหมอไปนอนพักฟื้นที่บ้านเพราะว่าห่วงตัวห่วงผัวแล้วก็ห่วงบ้านหลังงามตามวิสัยก็โทรเรียกญาติจากต่างอำเภอมาดูแลรอตั้งหลายวันก็ไปเห็นมีใครโผล่มาเห็นสักคนหนึ่งโทรติดตามซ้ำจนสายแทบไหม้ก็ไม่มีใครรับสายนี่มันอะไรกันนะพี่น้องพึ่งพากันยามยากไม่ได้เลยเหรอไม่มีอะไรจะกลัดกลุ้มมากไปกว่านี้แล้วครูส้มทองถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเป็นสายเลือดเมื่อทราบต่อมาว่าน้องสาวที่กำลังเดินทางมาหานี่เกิดประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสนอนอยู่ห้อง ICU อีกคนหนึ่งสามีของครูส้มทองซึ่งเป็นนายดาบตำรวจได้แต่นั่งมองครูส้มทองด้วยความสงสารอยากจะปรนิบัติให้ข้าให้น้ำอุ้มฉี่ขี้เยี่ยวแต่ทำไม่ได้อย่างใจอาศัยว่าครูส้มทองเป็นหญิงแกร่งมีแรงฮึดสู้ชีวิตขยันขับเคลื่อนช่วยเหลือตัวเองได้วันละนิดวันละหน่อยพอที่จะเข้าวัดฟังธรรมได้แม้จะเดินเหินไม่สะดวกก็ไม่ลืมไปดูแลครูสมภารพี่ชายที่อาการยังไม่กระเตื้องขึ้นเลยกรรมเวรแต่ปางไหนนะครูส้มทองโอดครวญหนักเมื่อคืนหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเคาะประตูเรียกมีอะไรเหรอคะนายตำรวจลูกคุณชื่อประภัยพัฒน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าลูกฉันเป็นครูสอนอยู่บนดอยมีอะไรเกิดขึ้นกับประภัยพัฒน์เหรอคะผู้หญิงตัวเล็กๆขี่รถลงจากดอยมาชนกับมอเตอร์ไซค์ข้างร้านอาหารชายทุ่งนะครับตายแล้วเป็นอะไรมากไหมคะเป็นเรื่องที่เกิดกับน้องอ้อหรือว่าประภัยพัดลูกสาวครูส้มทองอีกแล้วไม่ตายแต่เคราะห์ร้ายกระดูกขาข้างซ้ายแตกละเอียดถึงขั้นตัดขาทิ้ง ถามเทวดาฟ้าดินหน่อยเถอะทำไมเคราะห์หามยามซวยถึงได้มาจำเพาะเจาะจงตระกูลนี้เหมือนหนึ่งคลื่นซัดฝั่งระลอกแล้วระลอกเล่าหรือว่าเป็นกรรมเก่าก่อนที่สร้างไว้แต่ชาติปางก่อนโน้นตามมาทันทุกครั้งที่เห็นลูกสาวเดินใช้ไม้ค้ำยันเข้าบ้านครูส้มทองก็ได้แต่ปลงยังดีที่ลูกยังมีชีวิตให้เห็นหน้าคนพิการยังดำรงตำแหน่งเป็นครูแม้จะอยู่บนดอยก็ได้ชื่อว่าเป็นครูที่มีศักดิ์ศรีไม่ด้อยกว่าครูทั่วไปเคราะห์กรรมนั้นไม่มีใครอยากจะประสบหากมันถาโถมเข้าใส่โดยที่ใครก็ไม่พึงปรารถนาอยากจะลี้หนีไปไกลแสนไกลแต่มันก้าวหนีไม่พ้นพอทำใจได้ไม่กี่เดือนเช้านั้นครูส้มทองก็ไม่ลืมประเพณีที่เคยทำมานานนั่นก็คือการเทินข้าวขึ้นหิ้งพระเวลานั้นครูส้มทองรู้สึกเหมือนจะมีสิ่งหนึ่งมาสัมผัสที่ตาตุ่มพอก้มมองดูก็เห็นเป็นงูเห่าก็โวยวายลั่นบ้านอสรพิษมันเล็ดลอดเข้ามาได้ยังไงทั้งที่บ้านหลังใหญ่โตระโหฐานประตูทุกบานปิดมิดชิดครูส้มทองคิดได้ว่าเคยตีงูเห่าที่หลังบ้านมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ตายตีงูให้หลังหักนี่มันมักจะมาทำร้ายเมื่อภายหลังนี่ถ้าจะจริงงูเห่าพยาบาทมันจดจำหน้าคนทำร้ายมันได้แม่นยำดูตามันโปนจ้องอาฆาตหน้าหวาดเสียวมันโดนตีไปแล้วพอมันรักษาตัวหายดีแล้วก็กลับมาจ้องทำร้ายครูส้มทองดีที่นำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทันแต่อย่างไรเสียบาดแผลก็ใช่ว่าจะหายวันหายคืนต้องนอนรักษานานหลายเดือนกว่าจะหายช้ำบวมแล้วก็เดินกระเพลกได้ผู้เคราะห์ร้ายยกตระกูลนี้สรุปได้ว่า 1. ครูสมพันธ์พี่ชายครูส้มทอง 2. ครูพิมพ์ประภัยพี่สะใภ้ครูส้มทอง 3. นายดาบตำรวจเป็นสามีครูส้มทอง 4. ครูอ้อหรือว่าประภัยพัดเป็นลูกสาวของนายดาบตำรวจกับครูส้มทองและน้องสาวที่ถูกรถชนต่างอำเภออีกคนก็น้องครูส้มทองต่างประสบเคราะห์กรรมหมุนเวียนกันเป็นลูกโซ่คลื่นเคราะห์กรรมตัวนี้ได้กระหน่ำซ้ำซัดตระกูลนี้ภายในปีเดียวกันครบถ้วนทั่วทุกตัวคนบ้างก็อาศัยไม้เท้าบ้างเดินสี่ขาบ้างนั่งรถวีลแชร์บ้างนั่งรถโยกด้วยมือตัวเองบ้างก็นั่งรถให้คนอื่นช่วยเข็นส่วนเจ้าหุยนะพบมียาเสพติดมีไว้ในครอบครองตำรวจตรวจพบฉี่สีม่วงนำไปบำบัดรักษาสุภัตราติดคุกข้อหาลักทรัพย์รับเคราะห์กรรมเป็นลูกโซ่เส้นใหญ่เลยทีเดียวไม่ทราบว่าไปก่อกรรมทำอะไรไว้แต่มันก็ไม่น่าจะเกิดซ้ำซ้อนกับใครคนใดคนหนึ่งหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งก็มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงได้คุณสุนทรบอกว่าขออานิสงส์ส่วนบุญของการที่ได้นำเอาเรื่องราวนี้มาเล่าเนี่ยจงเป็นผลนำข้าวน้ำอุทิศส่วนกุศลส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรของพวกเขาเหล่านี้ขอให้จงสิ้นเวรสิ้นกรรมต่อไปนี้อย่าได้มีอย่าได้เกิดอะไรขึ้นอีกเลยครับ

0: ค่ะจะพอผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: อ
1: ัน จ้าแม่
2: จากน้ำมันน้ำมัน
1: น้ำมังคุดเนาะแม่
2: ค่ะ
1: จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ1ขวด360บาท3ขวด 1,000 บาทค่ะ
2: 3ขวดมีอย่างแถมหรือเปล่า
1: 3ขวดแถมขวดเล็กค่ะแม่เป็นน้ำกระชายขวดเล็กแถมให้3ขวดจ้ะแม่จ่ายแค่ 1,000 บาทจ้า
2: ค่ะ
1: จ้าเดี๋ยวลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
2: ชื่อบัวพิษยพลหา
1: จ้าบ้านอะไรคะแม
2: ่บ้านหนองขุ่นตำบลนาคำ
1: อำเภออ
2: ำเภอวานอนนี่ว่าจังหวัดสกลนคร
1: จ้าแม่เดี๋ยวลูกส่งให้พรุ่งนี้ประมาณวัน2วันน่าจะถึงแม่เดี๋ยวมีพนักงานที่เขาส่งพัสดุเขาจะโทรหาแม่อีกทีนึงนะคะแม่จ่ายเงินแค่ 1,000 บาทนะคะแม
2: ่ค่ะ
1: จ้าขอบคุณนะคะแม
2: ่
1: จ
2: ้
1: าจ้าแม
2: ่เป็นเบาหวานเป็นยังไง
1: อ๋อทานได้ค่ะแม่อันนี้ไม่ได้ผสมน้ำตาลจ้ะแม่เป็นน้ำมังคุดล้วนๆเลยจ้ะไม่มีน้ำตาลเลยจ้าย
2: ันพิษเบาหวาน
1: เหรออ๋อไม่จ้ะแม่อันนี้ช่วยอยู่ค่ะอันนี้คนเบาหวานก็ทานเยอะค่ะแม่แต่ว่าแม่ทานครั้งแรกลูกอยากให้แม่ทานแค่ครึ่งแก้วก่อนเด้อมันจะมีแก้วเล็กๆด้านในให้แม่ทานครึ่งแก้วก่อนนะคะวันแรกแล้ววันที่สองแม่ค่อยทานเต็มแก้วเด้อไม่ต้องรีบทานนะคะทานแค่วันละแก้วพอนะแม
2: ่ค่ะ
1: จ้าให้ร่างกายเราตื่นเช้ามาแม่ทานได้เลยจ้ะตอนท้องว่าง
2: ค่ะ
1: จ้าเพราะว่าให้ร่างกายเราปรับหน่อยอย่าไปเร่งมันนะคะแม
2: ่ค่ะ
1: ค่ะค่ะแม่เดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแม
2: ่จ้า
3: ฮัลโหลสวัสดีครับพ่อ
4: น้ำมังคุดบ่ครับผม
3: จ้าใช่ค่ะ
4: เอา3ขวดครับผม
3: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะช่วงนี้อาจจะช้านิดนึงนะคะฝนตกแต่เดี๋ยวหนูรีบเร่งให้นะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะพ
5: ่อเอาน้ำมังคุดมาส่งหน่อยนะหมดแล้ว
3: จ้าพ่อรับ1ชุดเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
5: ใช่
3: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะพ่อ
5: จ้า
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: จ้า
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อ
6: จ้า
3: จ้า
6: พ่อสั่งน้ำมังคุดเด้อ
3: จ้าเอาเหมือนเดิมใช่ไหมคะพ่อ
6: เอา3ขวด 1,000 คือเก่าแล้ววะ
3: จ้าได้จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะพ่อ
6: จ้า
3: จ้าที่อยู่เดิมนะคะ
6: จ้าจ้า
3: ค่ะได้ค่ะพ่อขอบคุณนะคะ
6: จ้า
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: จ้า
3: ฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
7: ค่ะอยากสั่งเอามาลองให้แม่กินนะคะ
3: ได้เลยค่ะรับกี่ขวดดีคะพี
7: ่ลองเอาทดลองก่อนเนาะทดลองนี่ประมาณ2ขวดเนาะ
3: ได้ได้ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
7: จันสวย
3: ค่ะ
7: จันสวยปัญญาสุตำบลห้วยซ้อ
3: ตำบล
7: เชียงของ
3: จ้า
7: เชียงราย
3: จ้า
7: หมู่4เป็นบ้านเกียงค่ะ
3: ค่ะรับ2ขวดนะคะ
7: ค่ะเท่าไหร่คะ
3: 720บาทค่ะแต่ว่าถ้า3ขวดจะ 1,000 บาทรับ3ขวดเลยไหมเป็นชุดหนึ่งแล้วก็มีของแถมให้อีก2ขวดเล็กค่ะ
7: อ้าวโอเคเอา เอาชุดหนึ่งก็ได้นะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งไปให้นะคะ
7: ค
3: ่
7: ะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะพี
7: ่
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
3: ั
7: สดีค่ะ
3: ฮัลโหลค่ะแม
8: ่น้ำมังคุดหนึ่งชุดเหมือนเดิมค่ะ
3: ได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
8: ค
3: ่
8: ะค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
8: สว
3: ั
8: สดีค่ะ
9: ค่ะ
8: น้ำมังคุดหนึ่งชุดค่ะ
9: จ้าแม่เดี๋ยวลูกส่งให้นะคะ
8: ค่ะค
9: ่
8: ะ
9: ค่ะขอบคุณนะคะ
8: ค
9: ่
8: ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: สว
9: ั
8: สดีค
9: ่
8: ะ
9: ค่ะฮัลโหลค่ะแม
10: ่อันต้องน้ำมังคุดให้แม่ได้ยังลัง
8: จ้าจ้า
9: ได้ค่ะเดี๋ยวลูกใส่ของแถมไปให้นะคะ
8: จ้า
9: ค่ะขอบคุณค่ะแม่
8: จ้าจ้า
9: ค่ะ
11: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
12: ที่จังหวัดสระบุรีครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อมโนดโดนฆ่าตายแต่ว่าตำรวจจับตัวคนร้ายไม่ได้ฆาตกรก็เลยลอยนวลอยู่ในระหว่างที่ตั้งศพสวดที่วัดในหมาวัดมันหอนกันหวยหวนทุกคืนนายมโนดนี่เป็นคนดีมีแฟนแต่ยังไม่ได้แต่งมีกำหนดแต่งเดือน6ปีหน้าว่าที่บ่าวสาวก็เตรียมตัวกันพร้อมเงินทองก็มีแล้วเขาก็หน้าตาพอใช้ได้ดำไปนิดแต่ก็ไม่น่าเกลียดดูเข้มดีซะอีกฝ่ายเจ้าสาวนี่หน้าตาดีผิวขาวเป็นลูกสาวคนเดียวอีกด้วยสองคนนี้รักชอบกันมานานแล้วตั้งแต่เรียนปวช.อยู่ด้วยกันรุ่นเดียวกันนายมโนดถูกฆ่าตายพบศพที่ข้างสระน้ำหลังโรงเรียนเก่าร้างแถบนั้นรกร้างมากเต็มไปด้วยป่าหญ้าต้นไม้ใหญ่น้อยต่างๆพุ่มไม้ก็เต็มไปด้วยหนามไม่มีใครอยากจะเข้าไป ยกเว้นพวกหางูหาหนูแล้วก็พวกเข้าไปหายิงไก่ป่าคนที่เจอศพนี่ก็พวกหาหนูบุกป่าไปก็เห็นว่าใครนอนคว่ำหน้าอยู่เขาบอกทีแรกคิดว่าคนเมาแต่คงไม่ใช่เห็นแมลงวันตอมแล้วก็เลยตามคนอื่นมาดูคือก่อนที่นายมาโนชจะหายตัวไปนี่เขาขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อนายสมนึกเขาขับนายสมนึกซ้อนท้ายบอกคนที่บ้านว่าจะไปที่บ้านแฟนค่ำๆราวสองทุ่มเวลานั้นแล้วก็หายตัวไปเลยนายสมนึกเพื่อนเขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าลงกลางทางที่หน้าบ้านเขาน้องสาวของมาโนชนี่รักพี่ชายมากเมื่อรู้ว่าพี่ชายตายเธอก็ร้องไห้จนสลบเหมือดไปถึงสามหนแล้วมักจะฝันว่าพี่ชายยังไม่ตายสวดศพคืนสุดท้ายพอพระลงจากศาลาผีก็เข้าน้องสาวเนี่ยเธอนั่งอยู่ก็ล้มหงายหลังสั่นสะท้านทั้งตัวแล้วลุกขึ้นนั่งท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนบางคนก็ถามว่าเธอเป็นอะไรนึกว่าเป็นลมเสียงตอบดังออกมาเป็นเสียงห้าวคล้ายๆเสียงผู้ชายก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เธอนั่งหลับตาสั่นไปทั้งตัวแล้วก็พูดออกมาไอ้นึกอย่าทำข้าไอ้นึกอย่าไอ้นึกร้องแล้วก็ลุกขึ้นหนีลนลานยกมือไหว้ปลกไอ้นึกที่เขาเอ่ยก็คือเพื่อนเขาแหละที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เข้าไปในค่ำคืนนั้นแล้วอ้างว่าลงระหว่างทางเขาสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนวัดแล้วสมนึกมักจะหาโอกาสมาคุยกันกับเขาเสมอในตอนเย็นๆทีนี้พ่อแม่ของมโนชไม่เห็นท่าทางหวาดกลัวของลูกสาวและได้ยินที่เธอร้องก็พากันเข้าใจว่าวิญญาณลูกชายมาเข้าลูกสาวพ่อครับแม่ครับไอ้นึกมันฆ่าผมมันนั่นแหละเสร็จแล้วก็ชี้มือไปทางบันไดพากันมองไปก็เห็นคนยืนกันอยู่หลายคนพูดแค่นั้นร่างของเธอก็เสถลาเกือบล้มก็มีคนช่วยรับไว้ก็เลยไม่ล้มพลาดเมื่อเธอฟื้นคืนสติก็จำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายสมนึกนี่อยู่ในงานนั้นด้วยเขาก็อยู่แถวบันไดปะปนกับคนอื่นเขาได้ยินได้เห็นได้รู้เขายืนหน้าซีดเฉียวหันหลังกลับผุนผันวิ่งลงศาลาไปอย่างมีพิรุธพอมีคนไปให้เบาะแสตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ตามหาตัวเขาแต่ก็ไม่พบสงสัยกันว่ามันด้วยสาเหตุอะไรเขาถึงได้คิดฆ่าเพื่อนปรากฏว่าคนที่รู้ดีก็คือว่าที่เจ้าสาวเนี่ยโดยหญิงสาวเล่าว่านายสมนึกเนี่ยแอบชอบเธออยู่ยุยงเสมอให้เธอเลิกกับมโนชแต่เธอไม่หลงเชื่อและเธอก็ไม่เคยเล่าให้มโนชฟังเพราะรู้ว่าเขารักเพื่อนคนนี้มากเล่าไปเขาอาจจะไม่เชื่อตัวเธอเองก็ไม่นึกว่าสมนึกจะกล้าลงมือก่อเรื่องร้ายแรงขนาดนี้แต่การที่เขาเพ่นหนีไปนี่มันน่าสงสัยมากเผาศพผ่านไป3วันสมนึกกลับมามอบตัวเพราะว่าโดนวิญญาณผีใจหงของมาโนชหลอกหลอนจนทนไม่ไหวเขาสารภาพว่าฆ่าเพื่อนจริงมอเตอร์ไซค์นี้เข็นเอาไปทิ้งในสระน้ำสาเหตุก็เพราะเขารักสมศรีมากและเขาได้เปิดอกพูดกับมาโนชแล้วขอให้มาโนชหลีกทางให้แต่มาโนชไม่ยอมก็เลยจำเป็นจะต้องลงมือฆ่าด้วยมีดพกปลายแหลมจ้วงแทงแล้วก็เชือดคอซ้ำมาโนชยกมือไหว้วอนขอชีวิตแต่เขาไม่มีทางเลือกกระหน่ำแทงแล้วก็เชือดจนมาโนชแน่นิ่งไปหลังจากนั้นก็ลากศพไปทิ้งเขาอ้างว่าทิ้งศพลงไปในสระแล้วพร้อมกับจักรยานยนต์แต่ทำไมศพถึงขึ้นมานอนอยู่ข้างสระน้ำนี่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนคิดว่ามาโนชยังไม่ตายก็กระสือกระสนขึ้นมาจากน้ำหลังจากที่สมนึกพละไปแล้วแต่บางคนพูดว่าเพราะวิญญาณผีใต้หวงเฮี้ยนก็เลยทำให้ศพขึ้นมาจากสระน้ำครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
13: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้

0: บุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอ่องต่องอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนินและแซนโทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์0928127589ย้ำ0928127589หน้าแดงแห้งมีดื่มน้ำมังคุดแซ่บบุรี
1: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมสารกันเสียค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะน้ำมังคุดของเรานะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มให้พ่อๆแม่ๆจำไว้เลยว่าเป็นกล่องสีส้มนะคะราคา1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ถ้าซื้อ3ขวดราคา 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อๆแม่ๆรอรับพัสดุรอรับน้ำมังคุดได้ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะวันนี้ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้หรือท่านผู้ฟังท่านใดอยากที่จะโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามว่าสามารถทานได้ไหมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อๆแม่ๆพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพาสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100%ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
3: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐลงนามกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทินเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV ได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่เนซีโร่เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม120ให้เป็น150ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า165ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์ด้านความมั่นคงได้ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้านความเป็นธรรมจะกระจายโควต้าพลังงานสะอาด 10,000 เมกะวัตต์ผ่านโครงงานโซล่ารูฟท็อปให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแทนการเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนพร้อมทั้งเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA เสรีแบบไม่จำกัดปริมาณปลดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
5: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์ นะวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
4: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR โดยเตรียมความพร้อมด้านระเบียบและพื้นที่ล่วงหน้าโดยยืนยันว่าการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟจะแยกชัดเจนระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ต้องรับต้นทุนทำจริงกับภาคครัวเรือนที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งจะได้รับการดูแลให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับประสิทธิภาพโซลารูฟท็อปพร้อมระบบแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้พื้นที่ของพผ.เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมซึ่งผสานการทำงานระหว่างแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้าร่วมถึงการนำระบบ

0: บบหม้อแปลงไฟฟ้าขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาอุดหนุนระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟ
1: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟ3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกต่อบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
2: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วยให้เหลือ3บาทได้เนี่ยก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บิลค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้เร่งขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงควบคู่ไปกับการทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contact Rate เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมาริชโยรายงาน
0: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านพร้อมสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบจุดเสี่ยงทั่วจังหวัดและสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบอาคารต่างๆของโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมานายเจเศษกล่าวว่าจังหวัดน่านได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายวงเงิน 3.9 ล้านบาทจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนชั่วคราวให้กับนักเรียนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันรวมทั้งประสานสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนอกจากนี้ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดน่านและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวจากฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัยจึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนที่จังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อท่วมปากทางบ้านแม่วะแล้งตำบลแม่วะอำเภอเถินเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ำในลำห้วยวังเจ้าวงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างถนนทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางไหลของน้ำขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลหล่มเก่าตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอหล่มเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถทันทีส่วนประชาชน

0: จุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดพังงาฝนที่ตกหนักและมวลน้ำจากอำเภอกระโปงได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคเคียนอำเภอตะกั่วป่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำอพยพประชาชนหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่7ไปยังจุดปลอดภัยที่มัสยิดบ้านบางกรักนอกพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้ผู้พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระโปงและอำเภอคุระบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดกระบี่เกิดฝนตกบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำหลากลงสู่คลองสายสำคัญและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองทราบล่วงหน้าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคการผลิตรับมือวิกฤตทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง
2: นายปรีดาวัชรเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยเฉียบพลันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสถานประกอบการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำแนวคันกั้นน้ำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและสายการผลิตขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องไม่ละเลยการวางแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำในระยะยาวเนื่องจากข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ว่าปริมาณฝนสะสมระดับประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ10โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตที่สำคัญระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบกับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่แม้อยู่ในระดับร้อยละ72แต่เมื่อเทียบแบบปีต่อปีกลับพบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอทอจึงแนะให้สถานประกอบการทุกแห่งเร่งประเมินสัดส่วนความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก3ระดับได้แก่ภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะขาดแคลนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนอย่างสูงสุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วง

0: รันปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเวียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 19-20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
7: มองหาอะไร
8: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
9: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
9: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
10: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
9: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
10: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
9: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: รียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
7: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
11: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
7: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
11: ไม่รู้ซะแล้ว
12: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
10: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
12: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
10: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
12: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
10: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
12: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
13: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
7: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
13: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
12: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
10: สวัสดีค่ะ
12: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
10: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
12: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
10: ใช่ค่ะพอต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
12: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
10: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
13: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
7: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
12: สวัสดีครับ
9: วันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
9: โอ้โหมาเยอะเลย
10: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
9: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
10: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
9: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
14: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
7: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
14: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
9: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
10: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
9: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
10: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
9: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
10: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
9: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
7: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
15: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
7: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
9: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
9: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
10: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชา แต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
9: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
10: ถูกต้องค่ะ
9: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขบริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการของเราก็จะมีเกี่ยวกับความรู้ในหัวข้อย้อมผมอย่างไรให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะขอต้อนรับเภสัชกรหญิงอารทาปัญญาปฏิภาณเภสัชกรชำนาญการพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
16: ค่ะขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นนะคะพี่ติ๊ก
17: ยินดีค่ะ
16: สำหรับในวันนี้ค่ะก็ขอสอบถามคำถามแรกเลยนะคะว่าการย้อมผมเนี่ยคนเราเนี่ยมีความจำเป็นในการย้อมผมมากน้อยเพียงใดคะพี่ติ๊ก
17: ค่ะเรื่องของเครื่องสำอางนะคะเป็นเรื่องความสวยงามในแต่ละมุมมองของคนเราอะนะคะเพราะฉะนั้นสีผมก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนอาจจะเห็นแล้วก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะเราจะพบว่าสมัยก่อนผลิตภัณฑ์ย้อมผมก็จะมุ่งเน้นที่จะปิดผมขาวนะคะก็คือผู้สูงวัยผมเริ่มหงอกขาวก็จะต้องทำให้เป็นสีดำเพื่อจะแลดูยังไม่สูงวัยมากนักนะคะ
16: ยังหนุ่มยังสาวอยู
17: ่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสังเกตไหมคะว่าวัยรุ่นวัยทำงานก็เปลี่ยนสีผมกันแล้วเราแทบจะไม่เรียกว่าปิดผมขาวนะคะเพราะผมเดิมยังไม่ขาวเลยแต่อยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความพอใจค่ะนะคะไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นเครื่องสำอางอย่างแน่นอนเพราะเป็นเรื่องของความสวยงามความพึงพอใจของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจผลิตภัณฑ์ย้อมผมเจริญรุ่งเรืองมากนะคะเพราะว่ามีหลายวัยเข้าสู่วงการนะคะและส่วนมากเมื่อย้อมแล้วเนี่ยก็มักจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอาจจะด้วยความเบื่อหรือว่าอยากจะมีภาพลักษณ์ที่แลดูแตกต่างไปจากเดิมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องสำอางยอดนิยมในยุคนี้ค่ะ
16: แล้วผลิตภัณฑ์นะคะยาย้อมผมเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ประเภทคะเพราะว่าที่เห็นเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะพี่ติ๊กช่วยจำแนกให้หน่อยค่ะ
17: ใช่แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ย้อมผมมีเยอะมากถ้าเราไปตามห้างร้านเนี่ยจะพบว่าเรียงเป็นแถวเลยนะคะสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็นเนี่ยก็อาจจะมองไปที่ว่าสีไหนดีนะถึงจะเหมาะกับเราแต่ในเชิงวิชาการนะคะเราจะมองว่ากลไกการออกฤทธิ์ต่างกันอย่างไรนะคะก็คืออย่างแรกย้อมผมแบบชั่วคราวคือต้องการเพียงระยะสั้นๆ นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยสีที่ติดอยู่เนี่ยจะเคลือบอยู่ที่เส้นผมภายนอกนะคะ
16: เ
17: พราะฉะนั้นสระผมไปสักหลายๆครั้งก็อ่อนจางลงเรื่อยๆและในที่สุดก็จะเป็นผมสีเดิมนะคะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการย้อมผมแบบถาวรสีเนี่ยนะคะจะแทรกซึมเข้าไปถึงแกนของเส้นผมเพราะฉะนั้นจะติดแน่นทนนานถาวรสมชื่อเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะนิยมมากเพราะว่าใช้แล้วสีติดทนไม่ต้องย้อมบ่อยนะคะแต่มีข้อเสียนิดนึงเหมือนกันผมที่ย้อมแล้วก็จะสีเดิมแน่นอน แต่ผมที่งอกใหม
16: ่ก็เป็น
17: ก็เป็นสีเดิมของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ย้อมผมไปสักระยะหนึ่งก็จะพบว่าเกิดแนวใหม
16: ่
17: ซึ่งเป็นสีเดิมเกิดขึ้นนะคะอันนี้ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าสีที่ย้อมเนี่ยก็จะเป็นสีนั้นเฉพาะที่เขาสัมผัสกับครีมย้อมนะคะผมที่งอกใหม่จะเป็นสีเดิมและที่สำคัญผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะตัวสีย้อมถาวรเนี่ยค่อนข้างอันตรายต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะมีความเสี่ยงสูงสำหรับเครื่องสำอางเนี่ยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันน่ากลัวตรงไหนนะคะทั้งที่ใช้แล้วก็แลดูเหมือนว่าใช้กับเส้นผมนะเส้นผมเนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วทำไมเราจะต้องระมัดระวังมากขนาดนั้นมีเหตุผลค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
16: โอเคค่ะในตรงนี้ค่ะช่วยแนะนำให้หน่อยว่าเราต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ย้อมผมอย่างไรบ้างคะพี่ติ๊กให้มันเหมาะสมกับเราแล้วก็ปลอดภัยด้วย
17: เรื่องของความปลอดภัยนะคะสำคัญมากสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้และถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมนึกๆไว้ก่อนนะคะเริ่มจากแหล่งที่ซื้อถ้าเผื่อเราซื้อจากเพื่อนมาแนะนำนะคะซื้อจากเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยจะมีตัวตนมีปัญหาก็จะติดตามย้อนกลับได้ยากเพราะฉะนั้นการซื้อเนี่ยควรจะเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือถ้าเป็นร้านค้าก็คือมีหลักแหล่งแน่นอนมีปัญหาเราสามารถจะกลับไปถามเขาได้ว่าเขาซื้อผลิตภัณฑ์จากไหนมาขายให้เราผู้ผลิตคือใครนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญมากหากเกิดปัญหาและก็เช่นเดียวกับเครื่องสำอางประเภทอื่นๆนะคะนั่นคือต้องอ่านฉลากให้ถี่ถ้วนก่อนใช้เราต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ย้อมผมต้องการประเภทไหน อย่างที่เล่ามาตอนแรกมีทั้งแบบค่ะติดผมขาว
16: สีแฟชั่น
17: อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายแบบมากเลือกให้ดีๆมิฉะนั้นอาจจะได้ไม่ตรงตามความต้องการนะคะและจากนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเราก็ต้องดูที่รายละเอียดอื่นๆนะคะดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างใครเป็นผู้ผลิตผลิตเมื่อไหร่นะคะและเนื่องจากว่าสีย้อมผมชนิดถาวรพบการแพ้ได้บ่อยมากนะคะสารที่นิยมใช้ก็คือพาราเฟนิลีนไดเอมีนตัวนี้จะให้สีเข้มๆนะคะซึ่งถูกใจชาวไทยมากเลยแต่ว่าพบการแพ้ได้บ่อยดังนั้นใครที่มีประวัติการแพ้สารนี้ต้องอ่านฉลากให้ละเอียดเลยนะคะ
16: ค่ะ
17: ถ้ามีส่วนผสมของสารนี้หลีกเลี่ยงเลยค่ะ
16: ค่ะ
17: ถ้าใช้อีกก็แพ้อีกอันตรายมากนะคะ
16: อันตรายมากเลยนะคะในตรงนี้ค่ะก็มันต้องมีวิธีการใช้ต้องใช้อย่างไรคะจึงจะถูกต้อง
17: เรื่องของวิธีการใช้นะคะอย่างที่เล่ามาแล้วว่าเนื่องจากมันมีหลายประเภทถูกไหมคะอย่างชั่วคราวก็ใช้แบบหนึ่งนะคะมีทั้งที่ใช้สระเหมือนกับแชมพูสระผมนะคะ
16: เป
17: ็นสระผมแล้วก็ทิ้งไว้กี่นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะแต่ถ้าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมแบบถาวรเขาก็จะมีวิธีใช้เฉพาะของเขานะคะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องเน้นอ่านฉลากนะคะอ
16: ่
17: านฉลากเลยว่าสูตรนี้ให้ใช้อย่างไรนะคะเพราะว่าเนื่องจากถ้าใช้ผิดเนี่ยแทนที่จะเกิดผลดีอาจจะเกิดผลเสียได้นะคะแล้วก็เรื่องของวิธีใช้ต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยไปที่ร้านนะคะเพราะฉะนั้นช่างจะช่วยดูแลให้ข้อดีก็คือช่างนี่มีประสบการณ์สูงนะคะแต่ว่าช่างเนี่ยไม่รู้เหมือนตัวเราเช่นเราแพ้สารอะไรยังไงเราต้องบอกช่างนะคะกรณีแบบนี
16: ้
17: เรื่องของการทำผมเนี่ยบางทีช่างก็จะชวนค่ะเช่นวันนี้เรามาตัดซอยกันก่อนไห
16: ม
17: จากนั้นดัดยืดกันไหมแล้วก็เปลี่ยนสีผมกันเลยเรียกว่าสวยในวันเดียวเลยนะคะซึ่งอันนี้อันตรายมากค่ะเพราะต้องบอกก่อนว่าการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลต่อเส้นผมมากๆอย่างเช่นการดัดยืด
16: ย้อม
17: นะคะนึกภาพว่าเดิมเนี่ยเราเป็นคนผมอยากสกเป็นเกลียวสวยเราต้องยืดให้เป็นเส้นตรงเส้นผมก็อ่อนล้าไประดับนึงแล้วไปย้อมเขาอีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากเกิดผลเสียอย่างร้ายแรงก็คือเขาทนไม่ไหวแล้วหลุดร่วงไปอันนี้เรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการดัดย้อมไม่ควรจะทำในวันเดียวกันนะคะในทางทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าควรจะห่างกันอย่างน้อย14วัน
16: ก็คือเพื่อให้2อาทิตย์
17: ใช่ค่ะได้มีเวลาพักนะคะให้เส้นผมของเราเนี่ยได้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วค่อยเริ่มย้อมต่อไปนะคะ
16: ทำเลยก็อาจจะผมเสียรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากที่เสียอยู่แล้วเขาถ้าดัดแล้วก็ไปย้อมต่ออีกช็อตเป็นฝอยๆ
17: ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าย้อมผมเนี่ยแล้วมีปัญหาผมแห้งใช่ไหมคะแตกปลายซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพบอยู่แล้วและก็พยายามบำรุงด้วยวิธีต่างๆ
16: แล้วก็กว่าจะกลับมาสู่สภาพเดิมนี่ก็ต้องใช้เวลาอย่างมากเลย
17: ดังนั้นนะคะอ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช
16: ้
17: ของแต่ละสูตรนะคะเพราะว่าไม่เหมือนกันอีกนะคะแต่นอกจากเรื่องของการห้ามดัดผมย้อมผมในวันเดียวกันแล้วเนี่ยนะคะการทดสอบการแพ้ก็สำคัญ
16: สำคัญมากเลย
17: ใช่ค่ะการทดสอบการแพ้ก็คือเราต้องทดลองเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยแต้มที่ท้องแขนนะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณ2วันนะคะถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นอย่างเช่นเป็นผื่นแดงนะคะอันนี้ก็แปลว่าเราใช้สูตรนี้ไม่ได้ละนะคะต้องไปใช้สูตรอื่น
16: แล้วถ้าเอาผลิตภัณฑ์นะคะไปทดสอบตรงหลังหู
17: ก็ได้ค่ะได้ค่ะก็คือผิวอ่อนๆ นะคะ
16: ผิวอ่อน
17: ถ้าพบว่ามีความผิดปกติเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดนะคะส่วนหลักการง่ายๆของการย้อมผมนะคะก็คือสีย้อมยิ่งเป็นสีที่ติดทนก่อนย้อมก็ต้องสวมถุงมือถูกไหมคะ
16: ใช่ค
17: ่
16: ะ
17: ไม่อย่างนั้นแทนที่ผมจะได้สีสวยมือจะสีสวยก่อนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการสวมถุงมือจำเป็นมาก
16: เป็นยางก็ได้ใช่ไหมคะ
17: เขาจะมีมาในจะมีมาในกล่องเลยค่ะนะคะไม่ต้องไปหาซื้อนะคะเขาจะเตรียมไว้ให้เรานะคะสวมถุงมือก่อนแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้สีเนี่ยไปเปื้อนบริเวณต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากคอเพราะฉะนั้นบริเวณที่ใกล้ๆกับเส้นผมเราก็อาจจะใช้ขี้ผึ้งนะคะทาไว้ไม่ให้สีติด
16: เป็นโลชั่นทาผิว
17: โลชั่นประมาณนั้นนะคะ
16: เพราะว่าบางคนก็คงหาขี้ผึ้ง
17: ป้องกันไว้ก่อนเนาะประมาณนี้ที่เป็นออยเมนต์ทั้งหลายนะคะเคลือบคลุมไว้ก่อนอันนี้เป็นการป้องกันไม่ให้สีย้อมผมมาติดที่ผิวให้ติดที่ผมอย่างเดียวนะคะ
16: ค่ะ
17: อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะแล้วก็มีหลายคนค่ะคิดว่าการย้อมผมเนี่ยทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้บนหนังศีรษะนานๆจะได้ติดแน่นๆ นะคะจะได้คุ้มค่าก
16: ับที่เราเสียไป
17: ใช่แล้วเพราะว่าราคาก็ไม่ใช่ถูก ใช่ไหมคะอันนี้ผิดเลยนะคะเพราะว่าระยะเวลาที่ให้สัมผัสกับเส้นผมเนี่ยแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป๊ะค่ะเขาบอกเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นเป๊ะขนาดที่ควรจะตั้งนาฬิกาปลุกกันเลยนะคะเพราะว่าถ้านานเกินไปเนี่ยเกิดผลเสียแน่ๆเลยและหลังจากครบเวลาแล้วเป็นการทำความสะอาดนั่นก็คือล้างทั้งหมดออกด้วยน้ำสะอาดนะคะ
16: แค่น้ำสะอาดอย่างเดียวก็ได้ค่ะพี่ติ
17: ๊กได้แล้วค่ะ
16: ไม่ต้องใช้ขี้หมักผมที่เขาจะระบุไว้
17: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการบำรุงเพราะเนื่องจากว่าแน่นอนว่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อเส้นผมแน่ๆนะคะทางผู้ผลิตเนี่ยเขามักจะเตรียมมาให้ในกล่องเลยนะคะก็จะมีสีย้อมมี developer และมักจะมี hair conditioner มาด้วยเพื่อบำรุงนะคะก็อันนี้ไม่ว่ากันเพื่อความงามนะคะเราก็ปฏิบัติตามผลิตภัณฑ์ที่เขาแจ้งไว้นั่นแหละว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะแต่ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้นะคะวิธีการใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจเกิดอันตรายได้แล้วก็มีอีกข้อนึงค่ะอ๋อลืมไปที่สำคัญนะคะขณะย้อมผมเนี่ยต้องทนุถนอมหนังศีรษะให้ดีอย่าเกาอย่าหวีแรงๆเพราะว่าสีย้อมเนี่ยอาจจะระคายเคืองผิวหนังศีรษะ นะคะเราอะต้องการจะให้เส้นผมเท่านั้นที่มีสีสวยแต่ว่าหนังศีรษะกับเส้นผมเนี่ยเขาแยกกันไม่ออกอะใช่ไหมคะ
16: ข้อควรระวังค่ะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างก่อนที่จะใช้น้ำยาย้อมผมค่ะพี่ติ๊ก
17: ค่ะสำหรับเรื่องน้ำยาย้อมผมนะคะเราจะเน้นไปที่ย้อมผมแบบถาวรเนาะเพราะว่าฮิตมากนะคะผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยนะคะย้อมแล้วสีผมจะเป็นสีใหม่ติดแน่นทนนานนะคะแต่ว่าต้องนึกออกก่อนว่าเส้นผมและหนังศีรษะเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเพราะฉะนั้นขณะที่ย้อมผมผลิตภัณฑ์สัมผัสหนังศีรษะแน่นอน
16: ค่ะ
17: ข้อควรระวังข้อแรกก็คืออย่าเกาอย่าทำให้หนังศีรษะเกิดรอยถลอกเป็นแผลนะคะอย่าหวีแรงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ก็จะซึมเข้าไปได
16: ้
17: ทั้งที่เราอ่ะไม่อยากจะให้ซึมเข้าสู่ร่างกายเราอยากให้ซึมเข้าไปในเส้นผมมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังหนังศีรษะให้พร้อมที่จะทำการย้อมผมนั่นคือหนังศีรษะแข็งแรงไม่มีรอยถลอกนะคะและอีกอย่างนึงค่ะเราพบว่าผู้บริโภคหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนสีผมไปละเช่นจากผมสีดำกลายเป็นสีทองแล้วคิ้วยังดำอยู่เลย
16: ย้อมคิ้วอะคะ
17: มันก็ไม่เข้ากันสิคะคราวนี้ทำยังไงดีล่
16: ะ
17: ผมทองแต่คิ้วดำขนตาก็สีดำเราพบว่ามีการนำสีย้อมผมเนี่ยค่ะมาย้อมขนคิ้วขนตาให้เข้ากันไงคะคราวนี้ไม่ได้แล้วสิสารเหล่านี้มีอันตรายมากขนาดหนังศีรษะเรายังไม่อยากจะให้สัมผัสเลยนะคะเราก็เลยต้องเตือนกันอย่างจริงจังเลยค่ะว่าห้ามนำไปย้อมขนคิ้วขนตาอย่างเด็ดขาดเพราะว่าสีย้อมผมเนี่ยนะคะมีอันตรายมากเข้าหูเข้าตาไปเนี่ยตาบอดได้เลยนะคะสมมุติว่าย้อมคิ้วแล้วก็ไหลย้อยลงมาเลอะเข้าไปในตาตาบอดได้เลยนะต้องระวังอย่างมากเลยค่ะ
16: เพราะว่าถ้าย้อมแล้วแค่เผื่อกระเด็นเข้าตานี่ก็ต้องไปรีบ
17: มีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นขณะย้อมผมเนี่ยต้องระมัดระวังนอกจากปฏิบัติตามวิธีที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยการป้องกันการกระเด็นการเปื้อนนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันและข้อสุดท้ายค่ะเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็กนะคะเด็กเล็กๆนะคะอาจจะคิดว่าเป็นของเล่นนะคะ
16: กองเห็นสีน้ำตาลเฮ้ยช็อกโกแลต
17: ค่ะไม่ได้เลยนะอันนี้เพราะฉะนั้นเครื่องสำอางเนี่ยต้องเก็บให้พ้นมือเด็กเกือบทุกประเภทแหละนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะมาใช้ผิดวิธีหรือกินเข้าไปมีอันตรายร้ายแรงมากค่ะ
16: โหสำหรับวันนี้ก็โหได้ความรู้อย่างละเอียดยิบเลยนะคะเกี่ยวกับการเลือกยาย้อมผมอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กค่ะเภสัชกรหญิงอาราธาปัญญาปฏิภาณเภสัชกรชำนาญการพิเศษมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณนะคะ
17: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
18: ร้องเรียนแจ้งเบาะแสโทรสายด่วนอย1556
19: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลีลิธพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะการทอผ้าแห่งมณฑลพายัพเป็นต้นมา
3: ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความยงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ
4: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
5: ขณะนี้เวลา20:08 น.
6: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยดำเนินรายการโดยบ่าววีสีวงขอเชิญรับฟังครับ

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งบ้านพารวยที่คิดฮอดคิดถึงบาวีศรีวงศ์ได้เวลากลับมาทำหน้าที่มอบความสุขในด้านงานเพลงลูกทุ่งมันม่วนให้กับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำสิ่งที่ดีๆจากผลิตภัณฑ์ของบ้านพารวยกลับมาฝากมาตอนให้กับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้พบพอกันมือละ1ชั่วโมงเต็มๆสาระดีๆความรู้ดีๆข้อมูลดีๆที่ทางรายการมอบให้กับคุณผู้ฟังมีให้กับคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มๆกับรายการลูกทุ่งบ้านพารวยคุณผู้ฟังที่เคารพครับสิ่งที่ดีๆที่บาวีได้บอกได้กล่าวไว้แล้วนั่นก็คือผลิตภัณฑ์บ้านพารวยฝาแดงสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองสารสกัดจากธรรมชาติที่คุณผู้ฟังแฟนเพลงแฟนรายการชาวอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญพื้นที่ใกล้เคียงรู้จักกันมายาวนานหลายปีใส่ฉีดยาในหน้าเขาแบบปลอดภัยไร้สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับเกษตรกรวันพารวยฝาแดงสกัดมาจากสาหร่ายเกี่ยวทองเด้อฉีดได้ทั้งยาใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นยาไข้เขียดยาหั่งกายาขนกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแบนหรือว่าผักบุ้งที่กำลังสิถ่วมเขาหน้าปังหน้าปีของคุณผู้ฟังวานขอหน้าปีปีนี้บ่ต้องไปนักอกนักใจบ่ต้องไปวิตกกังวลบ่ต้องไปกลุ่มอกกลุ่มใจบ่ต้องไปคิดยากว่าสิเกิดปัญหายาท่วมเขาหรือบ่ว่าสิเอายาอยู่หรือบ่วันพารวยฝาแดงเท่านั้นครับผมที่ตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ฟังผู้ที่เคยใส่มายาวนานหลายปีบาวีจึงขอไหว้วานผู้ที่เพิ่นเคยใช้แล้วได้ผลเห็นผลครับผมซอยบอกต่อเป็นวิทยาทานซอยให้คนที่เฮาฮักเฮาปรารถนาดีได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีความปลอดภัยกำจัดหญ้าในหน้าเขาปีนี้บ่จำเป็นต้องหันหน้าไปพึ่งสารผิดสารเคมีอีกต่อไปขึ้นความเป็นธรรมชาติขึ้นความปลอดภัยขึ้นพื้นที่การเกษตรที่สดใสให้กับพื้นที่การเกษตรของคุณผู้ฟังด้วยวันพารวยฝาแดงนำไปผสมน้ำฉีดเด้อวานเขาหน้าปีเขาเกิดได้ประมาณ20มือให้สังเกตว่าหญ้ากำลังเป็นเบียร์เป็นผำกำลังสิเกิดมาแซมเขามาถ่วมเขาของคุณผู้ฟังจังหวะนั้นครับผมเป็นโอกาสที่ดีในการใส่วันพารวยได้ผลที่สุด 100% อย่าท่านให้หญ้าเป็นหมากอย่าท่านให้หญ้าเป็นดอกอย่าท่านให้หญ้าแก่เป้ากำจัดตั้งแต่หญ้าเป็นเบียร์เป็นผำได้ผลดี 100% ทีเดียวครับผมที่สำคัญฉีดแล้วต้นเขาบ่เหี่ยวบ่เฉากุ้งหอยปูปลาก็ปลอดภัยสัตว์เลี้ยงก็ปลอดภัยตัวเกษตรกรเองก็ปลอดภัยฉีดเองมั่นใจเองบ่มีอันตรายแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองใส่มือคนผสมน้ำฉีดได้แบบสบายอกสบายใจซีฟ้าตวงต้อน้ำ20ลิตรครับผมฟ้าตวงเพิ่นก็มีให้แถมไปพร้อมวิธีการใส่ก็บ่ยากบ่สลับซับซ้อนจักหน่อยใส่ง่ายง่ายผสมน้ำบ่อน้ำคล้องน้ำบาดาลฉีดเขาฉีดยาในหน้าเขาของเฮาครับผมยาตายเขางามกุ้งหอยปูปลาก็ปลอดภัยสำหรับวันพารวยฝาแดงสูตรกำจัดยาในหน้าเขาบ่สิเป็นวันพารวยฝาเขียวสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองแล้วก็ยังเป็นวันพารวยฝาเขียวเด้อสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นกำจัดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นหญ้าคนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูที่กำลังถ่วมไร่อ้อยไร่มันสวนยางสวนปาล์มสวนพริกสวนมะเขือสวนหลังบ้านหน้าบ้านวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นปลอดภัยสำหรับผู้ใส่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงหญ้าตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเป็นสูตรเผาใหม่ได้ผลชัดเจนภายใน2ชั่วโมงหญ้าเปลี่ยนสีสำหรับสูตรเผาใหม่ของเฮาแน่นอนชัดเจนครับผมคุณผู้ฟังบ่ต้องไปจ้างไปบ้านผู้อื่นให้เสียเงินเสียเวลาเด้อฉีดเองด้วยความหมั่นอกหมั่นใจบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่อย่างใดออกกลิ่นหอมๆคือผงซักฟอกครับผมบ่เบื่อบ่เมาแต่อย่างใดนี่คือทางเลือกที่สดใสสำหรับเกษตรกรผู้ชาญฉลาดเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีบ่ต้องหันหน้าเข้าหาสารเคมีสารผิดอีกต่อไปเพื่อความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกำจัดหญ้าในหน้าเขาปีนี้กำจัดหญ้าในไห่มันไห่อ้อยปีนี้วันพารวยฝาแดงสูตรกำจัดหญ้าในหน้าเขาวันพารวยฝาเขียวสูตรกำจัดหญ้าในไร่ในสวนปลอดภัยอย่างแน่นอนส่วนทางด้านคุณผู้ฟังหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตให้นำปุ๋ยน้ำของวันพารวยเด้อไข่ตัวซาน

ชีวภาพสูตรเข้มข้นผสมน้ำแร่ครับผมสูตรพิเศษของปุ๋ยชีวภาพปั้นพารวยส่วนทางด้านเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่คอกง้อคอกควายคอกเป็ดมูลสัตว์ของคนบุฟังทรงกลิ่นเหม็นไปรบกวนพื้นที่อื่นรบกวนบ้านใกล้เลื่อนเคียงตัดปัญหาดีด้วยการนำจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงนำไปฉีดนำไปพ่นเด้อเป็นจุลินทรีย์ที่สกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงแต่ยังใดเมื่อนำไปฉีดนำไปพ่นแล้วจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งก๊าซแอมโมเนียตัวนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ให้มูลสัตว์ในคอกสัตว์มีกลิ่นเหม็นอยู่บ่ทรงพระเจ้าจักเถื่อแห่งสะสมมักหมมยาวนานหลายเดือนหลายปีแห่งทวีความเหม็นขึ้นเรื่อยๆครับผมเพราะฉะนั้นตัดปัญหานี้ไปโดยการนำจุลินทรีย์วันพารวยไปฉีดไปพ่นดับกลิ่นมูลสัตว์แล้วก็ยังสิไปย่อยสลายมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังอีกขั้นตอนนึงให้กลายเป็นปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีธาตุอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์บ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปังหน้าปีผลหมากหลากใหม่ทุกชนิดเจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นกอบเป็นกำครับผมสำหรับปุ๋ยคอกคุณภาพดีบ่ต้องไปหาหม่องใดเอาในคอกสัตว์เลี้ยงเฮานี่ล่ะหลังจากฉีดพ่นโดยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงหรือว่าผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อขี้ยางเกษตรกรชาวสวนยางพาราปัญหาขี้ยางมีกลิ่นเหม็นจุลินทรีย์ตัวนี้ก็นำไปฉีดนำไปพ่นซอยลดกลิ่นเหม็นของขี้ยางได้คือกันเพราะว่าเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นที่ยอมรับของเจ้าของร้านรับซื้อขี้ยางมายาวนานหลายปีว่าฉีดพ่นโดยจุลินทรีย์วันพารวยขี้ยางบ่มีกลิ่นเหม็นตรงนี้ชัดเจนครับผมพิสูจน์คุณภาพได้ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือจุลินทรีย์ตัวนี้เด้อเมื่อนำไปฉีดนำไปพ่นในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังแล้วก็สิไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังหน้าฟ้าหน้าฝนมาแล้วซัดต่างๆหรือว่าแมลงต่างๆก็มักสิไปว่างไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงเพราะว่ามีความชื้นเหมาะสำหรับการว่างไข่เพาะพันธุ์นั่นเองตัดวงจรการระบาดการแพร่พันธุ์ของแมลงต่างๆนำจุลินทรีย์วันพารวยไปฉีดไปพ่นเสียไข่ไข่แมลงต่างๆเกิดไข่เน่าไข่เสียบ่บ่ออกฝักบ่ออกเป็นการระงับหรือว่าเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของแมลงต่างๆบ่ให้ไปขยายพันธุ์อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงซึ่งแมลงเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักในการนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงเป็นสาเหตุหลักในการนำเชื้อโรคเข้าสู่คนโดยตรงตัดวงจรการแพร่ระบาดด้วยการฉีดพ่นโดยจุลินทรีย์วันพารวยไข่แมลงก็สิเกิดเน่าเสียบ่บ่ออกฝักบ่ออกเหลือบยุ่นดินไล่เห็ดมัดก็สิหนีไปจากคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังบ่ได้มารบกวนสัตว์เลี้ยงอีกนี่คือข้อดีของจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงคุณผู้ฟังสนอกสนใจอยากซื้อหาไปใส่บ่ว่าสิเป็นวันพารวยฝาแดงสูตรกำจัดหญ้าในนาข้าวแบบปลอดภัยวันพารวยฝาเขียวสูตรกำจัดหญ้าในไร่ในสวนแบบไร้สารพิษบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยชีวภาพของวันพารวยครับผมปุ๋ยน้ำคุณภาพดีไข่ตัวสั้นสำหรับพืชหรือว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายวัชพืชเขตอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ่นพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อหมอเย้าเตียงหนวดครับผมพี่หมอเย้าเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวครับผมขอไปหลายๆหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้า0807552210 0807552210หรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามมาทางบาวี0615907522 0615907522เข้าสู่งานเพลงลูกทุ่งมวลๆ1งานเพลงครับมหอดมาถึงใหม่ๆฝากตอนด้วยงานเพลงชุมทางเขาชุมทองของอาจารย์ระพินภูไทยให้แฟนเพลงแฟนรายการในมวลๆ1งานเพลงครับ

ครับผ่านไปม้วนๆสำหรับงานเพลงชุมทางเขาชุมทองมอบเป็นความสุขให้กับคุณผู้ฟังกับรายการลูกทุ่งบ้านพารวยพบพ่อการเมื่อแล้ว1ชั่วโมงเต็มๆเด้อคุณผู้ฟังที่เคารพในการนำสิ่งที่ดีๆในความมนความซื่อในด้านงานเพลงกลับมาฝากมาตอนให้กับคุณผู้ฟังบ่าววีสีวงกับผมสิ่งใดดีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังสิ่งใดที่เป็นความสุขก็นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังด้วยความจริงอกจริงใจครับผมถ้าหากบ่ได้ผลหรือว่าบ่มีข้อมูลที่เป็นจริงบ่าววีก็บ่สามารถสิกล้ามานำเสนอได้เพราะฉะนั้นการันตีโดยตัวของบ่าววีเองวันพารวยครับผมอยู่คู่กับแฟนเพลงรายการเกษตรกรชาวนาชาวไห่มายาวนานหลายปีได้รับการไว้วางใจอย่างกว้างขวางว่ากำจัดหญ้าแบบปลอดภัยแบบไร้ซ่านผิดบ่ว่าสิเป็นหญ้าในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นหญ้าในไร่ในสวนวันเขาหน้าปีนี้ครับผมเขาเกิดได้20มือขึ้นไปเด้อให้สังเกตเบิ่งว่าเขากำลังสิถ่วมหลังนกเขาหญ้ากำลังเป็นเบียดเป็นผำขึ้นมากำลังสิแตกใบอ่อนแตกยอดอ่อนขึ้นมาแย่งอาหารเขามางำเขาเฮาเพราะฉะนั้นฝ่าวนำวันพารวยฝาแดงไปผสมน้ำฉีดกำจัดหญ้าอย่าท่านให้หญ้าแก่อย่าท่านให้หญ้าเป็นดอกเป็นหมากครับผมเพราะสิยากต่อการควบคุมดูแลฉีดตั้งหญ้าอ่อนๆหญ้าตายดีที่สุดครับผมเพราะถ้าหญ้าตายแล้วเขาของเฮาก็ใหญ่ขึ้นครับผมเป็นการคุ้มหญ้าเป็นในตัวเองเขาไม่ต้องไปฉีดตำลีลำไรฉีดเพียงครั้งเดียวจบหอดฤดูเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องไปลำไรอีกเพราะว่าวันพารวยฝาแดงครับผมสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองหญ้าร้ายทุกชนิดตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยที่สำคัญบ่มีอันตรายกับผู้ใส่เด้อปลอดภัยสำหรับกุ้งห้อยปูปลากลับมาอยู่มาอาศัยในพื้นที่การเกษตรของเขาคือเก่าเพราะว่าสัตว์น้ำนี่เขาสัมผัสใดอันใดเป็นสารผิดอันใดบ่เป็นสารผิดความสัมผัสการสัมผัสเขาสิเร็วกว่าคนเพราะว่าเขาสิสัมผัสโดยธรรมชาติครับผมถ้าหากเป็นสารผิดเขาก็สินี้ไปอย่างน้ำคันแท้เหลียวลงไปในน้ำก็สิบ่เห็นเขาอยู่แม่ก็แม่แต่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นวันพารวยฝาแดงคืนความปลอดภัยคืนธรรมชาติที่สดใสคืนชีวิตใหม่ให้กับสัตว์น้ำคืนชีวิตใหม่ให้กับสิ่งแวดล้อมนำไปฉีดนำไปพ่นหญ้าในหน้าเขาเด้อใบแคบใบกว้างหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าเขานกต้นกกต้นโนแดงผักปอดผักแวนหรือว่าผักบุ่งตายเกลี่ยว่ามีเหลือแล้วก็ต้นเขาบ่เหี่ยวบ่เฉาฉีดแล้วกุ้งหอยปูปลากับปลอดภัยคุณผู้ฟังกับปลอดภัยฉีดเองมันอกมันใจบ่ต้องไปจ้างไปบ้านผู้อื่นให้เสียเงินเสียเวลาสำหรับบ้านพารวยฝาแดงเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเคยใส่ตั้งหูจักดีซอยบอกต่อซอยแนะนำแทนความปรารถนาดีสำหรับคนที่เฮามีความรู้สึกดีๆอยากให้ใส่ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆปลอดภัยนำกันบอกต่อกันไปลุงป้าเอาอาบอกลูกบอกหลานพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็บอกลูกบอกหลานเด้อบ้านพารวยฝาแดงเท่านั้นครับผมกำจัดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยไร้สารผิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นกำจัดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูที่ถ่วมไร่อ้อยไร่มั่นสวนหยางสวนปาล์มสวนผิกสวนมะเขือของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างวันพารวยฝาเขียวกำจัดหรือว่ายับยั้งได้หญ้าตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยที่สำคัญสารสกัดจากกรดอะมิโนมะนาวตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเด้อบ่มีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นแต่ยังใดมีกลิ่นหอมๆคือผงสะฟอกคุณผู้ฟังสามารถใส่มือคนผสมน้ำฉีดเองด้วยความสบายอกสบายใจฉีดแล้วเป็ดไก่งัวควายบ่เป็นหยังครับผมหญ้าตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้คุณผู้ฟังสบายอกสบายใจบ่ว่าสิเป็นหน้าบ้านหลังบ้านหญ้าหกหญ้าล่ำหญ้าระบาดครับผมฉีดพ่นด้วยวันพารวยฝาเขียวบ่เกิน2ชั่วโมงหญ้าเปลี่ยนสีแน่นอนนี่คือสูตรเผาใหม่สกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวปลอดภัยไร้สารผิดสำหรับคุณผู้ฟังส่วนทางด้านพอถ้าฉีดหญ้าตายแล้วคุณผู้ฟังต้องการให้เขาหน้าปีแต่โคกแต่กอออกหมากออกห่วงกอหญ้ากอใหญ่ปุ๋ยน้ำวันพารวยครับผมหรือว่าเป็นไข่ตัวสั้นสำหรับผืดปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีสูตรเข้มข้นผสมน้ำแร่วันพารวยปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีครับผมนำไปฉีดนำไปพ่นเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักพืชพันธุ์ของคุณผู้ฟังเด้อฉีดมั่นในไห่มั่นกับหัวหยักหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แปลงดีฉีดอ้อยในไห่กะล่ำหยักล่ำใหญ่เปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงบ่ว่าสิเป็นสวนแตงสวนผักสวนมะเขือสวนข้าวโพดออกดอกออกผลเจริญงอกงามเพิ่มผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังได้ลดต้นทุนบ่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดประหยัดเงินประหยัดท้องของคุณผู้ฟังได้หลายทีเดียวครับผมสำหรับวันพารวยไข่ตัวสารหรือว่าปุ๋ยชีวภาพสำหรับพืชส่วนทางด้านเกษตรกรผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นฟาร์มงัวฟาร์มควายคอกหมูคอกไก่คอกเป็ดมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังส่งกลิ่นเหม็นไปรบกวนพื้นที่อื่นอยากให้มูลสัตว์บ่มีกลิ่นเหม็นอยากให้
คอกสัตว์เลี้ยงมีความสะอาดครับผมนำจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงนำไปฉีดนำไปพ่นเด้อจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ที่สกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติฉีดแล้วบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายต่อผู้ใส่แต่อย่างใดแล้วก็ยังสิไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆซึ่งไปว่างไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นไข่แมลงวีแมลงวันเหลือบยุงรินไร่เห็บหมัดต่างๆเหตุให้เกิดไข้นอไข้เสียเบาะบ่ออกฝักบ่ออกเป็นการระงับหรือว่าการตัดวงจรการแพร่ระบาดของแมลงต่างๆบ่ให้ไปอาศัยแพร่พันธุ์อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังอีกต่อไปสัตว์เลี้ยงก็สิบ่ได้ติดเชื้อโรคจากแมลงคนเฮาก็สิปลอดภัยคือกันเพราะว่าแมลงต่างๆเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่คนโดยตรงเพราะฉะนั้นตัดวงจรบ่ให้ต้องไปออกแม่แพลูกบ่ต้องให้เขาไปอาศัยอยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงเขาอีกต่อไปโดยการฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงหรือว่าเกษตรกรผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับล้านรับสื่อขี่ยางเกษตรกรชาวสวนยางพาราปัญหาขี่ยางมีกลิ่นเหม็นจุลินทรีย์ตัวนี้ก็ซอยได้คือกันนำไปฉีดนำไปพ่นขี่ยางเด้อสิสังเกตได้ว่ากลิ่นสิบ่แห้งคือเก่าแถบสิบ่ได้กลิ่นครับผมนี่คือจุลินทรีย์วันพารวยไประงับกลิ่นต่างๆบ่ว่าสิเป็นในคลองน้ำเสียน้ำค่ำต่างๆเกิดการเน่าเหม็นของแม่น้ำลำคลองครับผมก็สามารถฉีดพ่นระงับกินน้ำเหม็นน้ำเสียได้คือกันตรงใดมีหน้าบ้านหลังบ้านตรงใดน้ำเน่าน้ำเสียหลายพันน้ำไปฉีดน้ำไปพ่นแก้ไขปัญหานี้ได้คือกันสำหรับจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงคุณผู้ฟังสนุกสนใจอยากซื้ออยากหาไปพิสูจน์คุณภาพว่าสิเป็นวันพารวยฟ้าแดงกำจัดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยแบบไร้สารพิษหรือว่าวันพารวยฟ้าเขียวกำจัดหญ้าในไร่ในสวนแบบปลอดภัยไร้สารพิษหรือว่าปุ๋ยน้ำคุณภาพดีวันพารวยไข่ตัวสารสำหรับพืชครับผมหรือว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายวัชพืชแล้วก็ยังเป็นจุลินทรีย์ระงับกินเหม็นของมูลสัตว์ครับผมติดต่อได้ผู้เดียวเด้ออำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพี้ยนพื้นที่ใกล้เคียงตัวแทนจำหน่ายนั่นคือหมอเย่าเตียงหนวดครับผมคุณผีหมอเย่าเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวไก่ปันไดไก่ปันไดก็ยินดีไปส่งให้ฮอดบ้านฮอดซองสำหรับผีหมอเย่าเพราะว่าเราอยากให้เกษตรกรอันเป็นที่รักของผีหมอได้ใส่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีความปลอดภัยและจังคอยได้อาสาไปส่งด้วยใจครับผมให้กับคุณผู้ฟังได้ใส่กันหมายเลขโทรศัพท์ของผีหมอเย่า0807552210เข้าสู่งานเพลงมวลๆครับผมยิบยกงานเพลงของอาจารย์สนธิสมมาตรลูกทุ่งคนยากฝากแต้นความคิดหอดคิดถึงแฟนเพลงรายการมวลๆหนึ่งงานเพลงครับ

อีกหนึ่งงานเพลงมวนๆโจ้ผ่านไปกับผมเสียงหวานๆของอาจารย์สนธิสมมาตรลูกทุ่งคนยากฝากให้แฟนเพลงรายการกับรายการลูกทุ่งบ้านพารวยคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับฝากไว้สักนิดหนึ่งเช่นกันฝากผลิตภัณฑ์บ้านพารวยฟ้าแดงสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองสารสกัดจากธรรมชาติเขาหน้าปีนี้บ่ต้องไปนักอกนักใจบ่ต้องไปวิตกกังวลว่าสิเกิดหญ้าท่วมเขาว่าสิเอาหญ้าบ่ฟังเอาหญ้าบ่อยู่ฉีดพ่นได้บ้านพารวยฟ้าแดงบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าขนกต้นกกต้นโนแดงผักปอดผักแว่นหรือว่าผักบุ่งตายเกลี้ยงบ่มีเหลือที่สำคัญฉีดแล้วต้นเขาบ่เหี่ยวบ่เฉาฉีดแล้วกุ้งหอยปูปลาก็ปลอดภัยเกษตรกรก็ปลอดภัยบ่มีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นแต่ยังใดเพราะว่าเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคุณผู้ฟังชาวอำเภอบ้านดุงอำเภอเพชรอำเภอหนองหานพื้นที่ใกล้เคียงผู้ที่เคยใส่เพิ่นก็รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าวันพารวยฟ้าแดงสูตรกำจัดหญ้าในหน้าเขาบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแถมยังฉีดหญ้าได้ผลแต่ว่าอยากให้ได้ผล 100% คุณผู้ฟังอย่าให้หญ้าแก่เด้ออย่าให้หญ้าเป็นดอกเป็นหมากกับผมฉีดต่างๆหญ้ากำลังเป็นเบี้ยเป็นผำได้ผลดีที่สุดหลังจากบ้านเขาเกิดแล้วประมาณ20มื้อหรือว่าสังเกตว่าเขากำลังสิถ่วมรังนกเขาสังเกตว่าหญ้าเป็นเบี้ยเป็นผำกำลังสิเขียวแตกใบอ่อนใบวี่ขึ้นมาแซมเขามาถ่วมเขาเฮาเฝ้านำวันพารวยฟ้าแดงตัวนี้ไปผสมน้ำฉีดพ่นกำจัดหญ้าตั้งแต่เนื่นๆครับผมได้ผลดี 100% แน่นอนถ้าหากหญ้าตายเขาก็งามขึ้นงามขึ้นเท่านั้นล่ะเพราะว่าบ่มีหญ้าไปแย่งอาหารของเขานั่นเองเพราะถ้าเขาเป็นกบเป็นกอเขาใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแล้วก็สิเกิดการคุ้มหญ้าด้วยตัวของเขาเองโดยกระบวนการทางธรรมชาติเป็นการคุ้มหญ้าเป็นในตัวเฮาก็ต้องไปฉีดลำลีลำไล่ฉีดกำจัดตั้งแต่หญ้าเป็นเบี้ยเป็นผำตรงนั้นล่ะได้ผล 100% ทีเดียวครับผมแต่ว่าพื้นที่ต้องมีความชื้นเด้อต้องมีน้ำขังพอเป็นขี้ตมหรือว่าพอเป็นปลาขอนก็ดีหรือว่าอย่าให้น้ำถึงหัวเข้ากับผมอยากให้ดีก็น้ำเพียงครึ่งแข็งหรือถ่วมหลังเตาเฮาเนี่ยครับผมเหมาะที่สุดในการนำวันพารวยสูตรดูดซึมฝาแดงไปฉีดกำจัดหญ้าในหน้าเขาต้องมีความชื้นครับผมแต่ว่าวันพารวยฝาเขียวสูตรกำจัดหญ้าในไร่ในสวนนี่ต้องฉีดแห้งบาดที่เนี่ยครับผมเพราะว่าเป็นสูตรเผาใหม่ด้วยสารสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นหญ้ากำลังถ่วมพืชไร่พืชสวนบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนผักสวนมะเขือหญ้าวายหญ้าข้าเครือต้นมาหญ้าเหี่ยวหมูที่ว่าตายหญ้าตายซ่าเจอวันพารวยฝาเขียวสารสกัดจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้น2ชั่วโมงเท่านั้นเห็นผลหญ้าเปลี่ยนสีตื่นมาเช้ามาเลี้ยงเออเฮอมือที่สามารถแห่งงอกงอกับผมนี่คือการทำงานของวันพารวยฝาเขียวสูตรกำจัดหญ้าในไร่ในสวนแบบปลอดภัยไร้สารผิดฉีดแล้วบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงบ่มีกลิ่นฉุนบ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีอันตรายกับเกษตรกรเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันครับผมสำหรับ2สูตร2ฝาบ่าวีฝากไว้ในสำหรับบ้านพารวยครับผมอยู่คู่เกษตรกรผู้ที่ห่างไกลสารผิดสารเคมีผู้ที่ต้องการความปลอดภัยบ้านพารวยขออยู่เคียงข้างเคียงไกลคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยสำหรับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับตัวของคุณผู้ฟังเองการกำจัดหญ้าในหน้าเขาในไร่ในสวนตอนนี้สบายสบายบ่ต้องเอาร่างกายเอาชีวิตไปเสี่ยงกับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปหันหลังให้กับสารเคมีหันหน้ามาเป็นมิตรกับบ้านพารวยฟ้าเขียวฟ้าแดงคุณผู้ฟังสิบ่มีคำว่าผิดหวังหรือว่าพอถ้าฉีดยาตายแล้วอยากเร่งการเจริญเติบโตของเขาหน้าปีอยากเร่งการเจริญเติบโตของมั่นของอ้อยกับผมนำไข่ตัวซ่านหรือว่าปุ๋ยน้ำชีวภาพดีปุ๋ยชีวภาพของบ้านพารวยเด้อผสมน้ำแร่กับผมเป็นสูตรผสมน้ำแร่สูตรเข้มข้นเต็มเปี่ยมไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการฉีดพ่นเร่งการเจริญเติบโตเข้าหน้าปีก็สิแตกโกกแตกกอออกห่วงมากห่วงหยักห่วงใหญ่บ่มีห่วงหลีบห่วงเสียบ่ว่าสิเป็นข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังกับหัวหยักหัวใหญ่ลำหยักลำใหญ่ออกฟักออกดอกออกผลมาเก็บนำกับท่านลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังโดยการใส่ปุ๋ยน้ำของวันพารวยไปฉีดไปพ่นเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดหรือว่าเกษตรกรผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มงัวฟาร์มควายฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นไปรบกวนพื้นที่อื่นครับผมเหม็นตลบอบอวนแห่งถือความชื้นถือฟ้าถือฝนมาจังซี่มูลสัตว์แห่งสิเพิ่มกลิ่นเหม็นเกิดการสะสมหมักหมมอยู่โดยตลอดเกิดความชื้นสะสมเพราะฉะนั้นนำวันพารวยจุลินทรีย์สูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงนำไปฉีดนำไปพ่นมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังกสิบ่มีกลิ่นเหม็นของงอกของควายกสิสะอาดสะอาดยางไก่ยางไก่กสิบ่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเมื่อก๊าซแอมโมเนียถูกย่อยสลายไปแล้วกับผมกสิระเหยขึ้นสู่อากาศแล้วก็ยังสิได้ปุ๋ยขอกคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงไปใส่พืชผักพืชพันธุ์เร่งการเจริญเติบโตบ่จำเป็นบ่ต้องเอาเงินเอาทองไปซื้อหาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงเอาปุ๋ยคอกของเฮานี่ล่ะครับผมขี้งัวขี้ควายขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ที่เฮาฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์นี่ล่ะเพราะว่า
เขาสิย่อยสลายแล้วกลายเป็นปุ๋ยขอคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงนั่นเองนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์สะดวกสบายครับผมประหยัดเงินประหยัดทองอีกบ่ว่าสิเป็นทางด้านคุณสมบัติของจุลินทรีย์วันพารวยที่ระงับกินเหม็นของมูลสัตว์แล้วครับผมก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆเด้อตรงนี้สำคัญบ่ว่าสิเป็นแมลงวันแมลงบีเหลือบยุ่งรินไร่เห็บหมัดต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในขอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังเหตุให้เกิดไข่เน่าไข่เสียบ่ออกฝักบ่ออกเป็นการตัดวงจรเป็นการระงับการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงต่างๆบ่ให้ไปแพร่พันธุ์บ่ให้ไปออกแม่แพร่ลูกในขอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปซึ่งแมลงลายเรานี่เป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงโดยตรงลูกปากลูกเท้าปากเปื้อยเท้าเปื้อยบ่ว่าสิเป็นการนำเชื้อโรคเข้าสู่คนโดยตรงกับหย่อนแมลงต่างๆครับผมเพราะฉะนั้นจัดการด้วยจุลินทรีย์วันพารวยนำไปฉีดนำไปพ่นตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงต่างๆขับไล่เห็บมัดเหลือกยุ่งลินไล่ไปไกลๆว่าต้องไปอาศัยอยู่ในขอกสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันสิสบายสบายกินกระแสบนอนสละกระลับกับผมสนุกอ้วนพี่ขึ้นสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์สูตรฉีดทำความสะอาดขอกสัตว์เลี้ยงของวันพารวยหรือว่าผู้ที่ประกอบธุรกิจผู้ประกอบการในการรับซื้อขี้ยางเกษตรกรชาวสวนยางพาราปัญหาขี้ยางส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนจุลินทรีย์ตัวนี้ก็ซอยได้เด้อนำไปฉีดกองขี้ยางครับผมก็สิระงับกินเฮ็ดให้ลดกินลดลงหลายครับผมแทบสิบ่ได้กลิ่นตรงนี้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการผู้ที่รับซื้อขี้ยางมายาวนานหลายปีเพิ่นบอกว่าจุลินทรีย์วันพารวยชัดเจนเห็นผลอีหลีขี้ยางแทบสิบ่มีกลิ่นตรงนี้ที่สุดได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองสนุกสนใจผลิตภัณฑ์ของวันพารวยบ่ว่าสิเป็นฝาแดงสูตรกำจัดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยไร้สารพิษฝาเขียวสูตรกำจัดหญ้าในไร่ในสวนแบบปลอดภัยไร้สารพิษหรือว่าไข่ตัวซ่านสำหรับพืชปุ๋ยน้ำชีวภาพคุณภาพดีของวันพารวยหรือว่าจุลินทรีย์สูตรฉีดระงับกลิ่นมูลสัตว์ครับผมติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดเด้อเขตอำเภอบ้านดุงอำเภอเพี้ยนอำเภอหนองหานพื้นที่ใกล้เคียงพี่หมอเย้าเตียงหนวดเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้า0807552210 0807552210หรือว่าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามมาทางบาวี0615907522 0615907522เข้าสู่งานเพลงลูกทุ่งมวลสุโขทัยรัฐมสายันนิรันดรฝากตอนเป็นความมันความสื่นให้กับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งงานเพลงครับ

สุโขทัยระทมครับผมฝากตอนเป็นความมันความซื่นให้กับคุณผู้ฟังกับรายการลูกทุ่งวันพารวยฟังเพลงลูกทุ่งมันม้วนทำกับบรรยากาศให้คุณผู้ฟังอยู่กลางทงไห้ทงหน้าบางท่านกับพักพรย้อนใจอยู่บ้านอยู่ส่องหมุนคลื่นมาทีสถานีวิทยุแห่งนี้เวลานี้ครับผมรับฟังเพลงมันม้วนแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีๆจากทางรายการมอบให้กับคุณผู้ฟังได้พิสูจน์คุณภาพนั่นก็คือวันพารวยฟ้าแดงถือว่าเป็นพระเอกตัวจริงคู่กับแฟนเพลงรายการเกษตรกรชาวนาผู้ที่รักสุขภาพรักความปลอดภัยผู้ที่ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีบ่ต้องเอาร่างกายเอาชีวิตไปใส่สารผิดสารเคมีอีกต่อไปเด้อคุณผู้ฟังที่เคารพเป็นห่วงเป็นใยหลายๆบางท่านก็เกิดอาการแพ้บางท่านก็เกิดอาการสะสมของสารเคมีเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลบ่ทันสิเสี่ยวไปเสี่ยวมากับผมเงินทองกับเก็บใบออมใบกับบ่เหลือบ่หลออีหยังรักษาเนื้อรักษาตัวเมื่อกับผมเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆปัญหาหลักก็คือการใส่สารเคมีสะสมในร่างกายมายาวนานหลายปีนั่นเองแต่เฮาหน่อยเฮาหนุ่มอยู่กับบ่เป็นหยังเพราะว่าร่างกายมีภูมิต้านทานพอเฮาอายุหลายขึ้นมากขึ้นสารเคมีที่ไปสะสมอยู่ในร่างกายเฮาก็สิเล่นงานเฮากับผมตอนที่เฮากำลังอ่อนแอนี่ล่ะเฮ็ดให้เจ็บให้ป่วยออดๆแอดๆบางท่านก็เกิดอาการแพ้รุนแรงกับผมขอให้หลายๆบางท่านก็เกิดอาการแพ้รุนแรงติดเชื้อในกระแสเลือดบางทีขอให้หลายๆครับผมเกิดอาการรุนแรงติดเชื้อในกระแสเลือดครับผมเจ็บป่วยบางท่านก็ถึงกับเสียชีวิตบางท่านก็ถึงกับหลอกเนื้อหลอกหนังตัดแขนตัดขาไปก็มีนี่คือผลเสียที่สารเคมีเล่นงานเกษตรกรครับผมตอนนี้เขามีทางเลือกที่สดใสทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วเด้อครับผมนั่นคือวันพารวยฟ้าแดงสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดสารเคมีแต่ยังใดบ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีกลิ่นฉุนใส่ผสมน้ำฉีดกำจัดหญ้าในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าเขานกต้นกกต้นโนแดงผักปอดผักแบนหรือว่าผักบุ้งตายเกลี้ยงบ่มีเหลือที่สำคัญฉีดแล้วต้นเขาบ่เหี่ยวบ่เฉาต้นเขาเขียวขจีอยู่คือเก่ากุ้งหอยปูปลาก็กลับมาอาศัยมาผักมาเซามาพึ่งธรรมชาติที่ปลอดภัยครับผมยางลงน้ำลงทงลงทาก็เห็นปูปลาแบกวายบ่ว่าสิเป็นหอยบ่ว่าสิเป็นปูบ่ว่าสิเป็นกบเป็นเขียดก็กลับมาห้องครับความคุณผู้ฟังยังเข็นตะเกาตะกอนขึ้นความปลอดภัยเสด้อขึ้นความปลอดภัยให้กับพื้นที่การเกษตรขึ้นความปลอดภัยให้กับตัวเกษตรกรเองโดยการใส่วันพารวยฝาแดงกำจัดหญ้าในหน้าเขาปลอดภัยไร้สารผิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับเกษตรกรอย่างแน่นอนส่วนทางด้านวันพารวยฟ้าเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นกำจัดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นหญ้าคนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าข้าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูที่กำลังถ่วมสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนผึกสวนมะเขือสวนผลหมากรากไม้ต่างๆบ่ว่าสิเป็นสวนหน้าบ้านหลังบ้านฉีดพ่นด้วยวันพารวยฟ้าเขียวบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนบ่มีอันตรายกับสิ่งแวดล้อมบ่มีอันตรายกับเป็ดไก่งัวควายแต่อย่างใดปลอดภัยสำหรับผู้ใส่มือคนผสมน้ำฉีดเด้อคุณผู้ฟังที่เคารพหญ้าวายหญ้าข้าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูสวนหน้าบ้านหลังบ้านหญ้าไร่ทุกชนิดตายเกลี้ยงบ่มีเหลือสบายตาสบายใจปลอดภัยใส่วันพารวยฟ้าเขียวกำจัดหญ้าในไร่ในสวนเมื่อว่าพ่อตาหญ้าตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ท่านกินท่านใส่ท่านซื้อท่านขายนำปุ๋ยน้ำของวันพารวยเด้อเป็นปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีผสมน้ำแร่กับผมเป็นสูตรที่ผสมน้ำแร่มาในตัวนำไปฉีดนำไปพ่นเร่งการเจริญเติบโตพืชผักของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปังหน้าปีสวนอ้อยสวนมันสำปะหลังหัวหยักหัวใหญ่อ้อยลำหยักตำใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งดีเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงสำหรับมันกับอ้อยบ่ว่าสิเป็นสวนปาล์มก็ออกมากออกผลมาครับผมบ่ว่าสิเป็นสวนแตงสวนมะเขือสวนข้าวโพดออกดอกออกผลเก็บน้ำของท่านทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงปีนี้ปุ๋ยก็แพงกระสอบหนึ่งกระตกเป็นเกือบพันหรือว่าพันกว่าบาทครับผมเพราะฉะนั้นหันมาพิสูจน์คุณภาพปุ๋ยชีวภาพของเฮาวันพารวยสูตรสำหรับพืชถูกชนิดน้ำไปฉีดน้ำไปพ่นเด้อบ่มีคำว่าผิดหวังครับผมเพราะว่าเป็นสูตรที่ผสมน้ำแร่แล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยถาดอาหารหลายชนิดที่พืชต้องการเร่งการเจริญเติบโตแบบท่านอกท่านใจสำหรับปุ๋ยน้ำคุณภาพดีของวันพารวยส่วนทางด้านเกษตรกรผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่คอกง้อคอกควายคอกเป็ดปัญหามูลสัตว์ทรงกลิ่นเหม็นถือว่าเป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของฟาร์มนักอกนักใจบางมองเขาก็มาจมมาวาให้ครับผมบางมองเพิ่นก็ไปลองเลื่อนเป็นคดีความกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นจ้าเสียดจังไดตะกี้ตะกอนก็เป็นแต่เห็นอกเห็นใจลงทุนลงห้อนไปแล้วเนาะเจ้าของฟาร์มจำเป็นก็ต้องเลี้ยงครับผมเพราะฉะนั้น
ตัดปัญหานี่ไปเด้อเจ้าของฟาร์มที่เคารพครับผมตัดปัญหานี่ไปด้วยการนำจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงนำไปฉีดนำไปพ่นเสียไหมุนสัตว์ของคนบ่ฟังบ่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปแล้วก็ยังสิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้มุนสัตว์มีกลิ่นเหม็นเฮ็ดให้ก๊าซตัวนี้ระเหยขึ้นสู่อากาศก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นต่างๆในด่านมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังอีกต่อไปแล้วก็ยังไปย่อยสลายอีกขั้นตอนนึงเสียดให้มูลสัตว์ของคุณผู้ฟังกลายเป็นปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีธาตุอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงให้เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยคอกคุณภาพดีของเฮาในคอกสัตว์เลี้ยงของเฮานี่ล่ะหลังจากฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยข้อสำคัญอีกประการหนึ่งเรียกว่าคุณสมบัติพิเศษจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆที่ไปวางไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงบ่ว่าเหลือบยุงลิ้นไล่แมลงลุยแมลงวันเห็บหมัดต่างๆเฮ็ดให้เกิดไข่เน่าไข่เสียเบาะบ่ออกฝักบ่ออกเป็นการตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงต่างๆบ่ให้ไปแพร่พันธุ์ในคอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปซึ่งแมลงเหล่านี้เป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงโดยตรงเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าสู่คนโดยตรงครับผมเพราะฉะนั้นฝ่าวกำจัดฝ่าวตัดวงจรให้เขาหนีไปไกลๆบ่ต้องมาอาศัยในคอกสัตว์เลี้ยงบ่ต้องมาอาศัยมาแพร่พันธุ์ในคอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปสัตว์เลี้ยงของเฮาก็สิอยู่แบบสบายอกสบายใจอยู่ทางนอนอยู่ทางอ้วนครับผมเพราะว่าบ่มีแมลงมากอมากวนนั่นเองฉีดพ่นโดยจุลินทรีย์วันพารวยเด้อสำหรับสูตรฉีดทำความสะอาดหรือว่าสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังฉีดแล้วบ่มีอันตรายแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติสัตว์เลี้ยงก็ปลอดภัยผู้ใส่ก็ปลอดภัยหรือว่าเกษตรกรสวนยางพาราหรือว่าผู้รับซื้อขี่ยางพาราปัญหาขี่ยางทรงกินเหม็นก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่คือการนำจุลินทรีย์ตัวนี้ล่ะไปฉีดไปพ่นสิลดกินเหม็นของขี่ยางลงได้ชัดเจนครับผมตรงนี้เป็นที่ยอมรับของผู้ที่รับซื้อขี่ยางมายาวนานหลายปีเพิ่นใส่แต่จุลินทรีย์ตัวนี้นำไปฉีดนำไปพ่นระงับกินเหม็นของขี่ยางคุณผู้ฟังสนุกสนใจอยากได้จุลินทรีย์วันพารวยอยากได้วันพารวยฝาแดงไปฉีดหญ้าในหน้าเขาวันพารวยฝาเขียวไปฉีดหญ้าในไร่ในสวนหรือว่าปุ๋ยนำคุณภาพดีวันพารวยหรือว่าจุลินทรีย์ระงับกินเหม็นของมูลสัตว์ติดต่อผีหมอเหย้าเตียงหนวดเด้อเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผีหมอเหย้าเตียงหนวดเขตอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญหมายเลขโทรศัพท์ของผีหมอเหย้า0807552210 0807552210หรือว่าติดต่อสอบถามมาทางบาวี0615907522 0615907522เข้าสู่งานเพลงมวลอีกหนึ่งงานเพลงอาจารย์สอนชัยเมฆวิเชียนภายงัดครับผมยิบยกมาฝากมาตอนให้กับคุณผู้ฟังมวลครับ

ครับปีนี้ฟ้าดีฝนดีเนาะครับผมก็คงสิได้พ่ายงัดจังหวะนั่นแหละครับผมสำหรับงานเพลงดังในอดีตของอาจารย์สอนชัยเมฆวิเชียนครับคอมเพนเพลงรายการลูกทุ่งบ้านพารวยเหลือเบื้องเวลาของรายการลูกทุ่งบ้านพารวยครับผมอีกประมาณบ่ถึง10นาทีเนาะครับผมก็สิได้อำลาพาจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนสำหรับรายการลูกทุ่งบ้านพารวยของมื้อนี้ขอกราบขอบพระคุณแฟนเพลงรายการที่เป็นกำลังใจให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์บ้านผ้ารวยฝาแดงกำจัดหญ้าในหน้าเขาบ้านผ้ารวยฝาเขียวกำจัดหญ้าในไร่ในสวนแบบปลอดภัยแบบไร้สารผิดเนียมยันอีกสักนิดหนึ่งครับ2สูตร2ฝาบ่ว่าสิเป็นสูตรหน้าเขาหรือว่าสูตรฉีดในไร่ในสวนปลอดสารผิดบ่มีอันตรายกับคนใส่บ่มีอันตรายกับสิ่งแวดล้อมบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงแต่อย่างใดกับผมพิสูจน์คุณภาพได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยน้ำไข่ตัวซ่านสำหรับพืชของวันพารวยสูตรเข้มข้นเร่งการเจริญเติบโตพืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดบ่ว่าสิเป็นจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดทำความสะอาดของสัตว์เลี้ยงคุณผู้ฟังสนุกสนใจอย่าซื้อหาไปใส่เด้อติดต่อผีหมอเหย้าเตียงหนวดเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวบ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญติดต่อผีหมอเหย้าเตียงหนวดครับผมยินดีส่งให้ฮอดบ้านฮอดซอง0807552210 0807552210หรือว่าติดต่อสอบถามมาทางบาวี0615907522 0615907522มอบความสุขอีกหนึ่งงานเพลงก่อนเสียมล่าผ้าจากการผ้าจากกันกับผมขอไปได้หลายทหารพิการรักอาจารย์มนรักขวัญโพไทยจบงานเพลงนี้บาวี้ขอถือโอกาสอำลาผ้าจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนมื้ออื่นพอกันใหม่สำหรับมื้อนี้แฟนเพลงรายการของบาวี้จงประสบแต่ความสุขสดชื่นสมหวังตลอดไปบาวี้สีม่วงขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วมทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นส ก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีห้าลาตราวีห้าลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีห้าลาตราวีห้าลาก้อนละ39 บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร091-684-0475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
13: บุญบังไฟ
14: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: าน
1: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะมีสาระดีๆจะมาแนะนำให้พ่อแม่ได้ฟังเหมือนเดิมเลยค่ะมีพ่อแม่ท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้หรือระบบขับถ่ายบ้างคะถ่ายยากเจ็บลำไส้หรือเจ็บที่ท้องน้อยเจ็บกระเพาะมีอาการอักเสบภายในสาวล่าพาขวัญได้รับสายจากพ่อแม่ที่โทรมาปรึกษาส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านลำไส้และการขับถ่ายมากๆเลยค่ะพ่อแม่บางท่านบอกว่ามีอาการเจ็บท้องร้อนท้องร้อนลำไส้ต้องทานยาเคลือบกระเพาะตลอดแต่ว่าอยากลองทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีสาวล่าพาขวัญก็เลยแนะนำค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดของเรานะคะจะมีสารแซนโทนสารแซนโทนจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบภายในตรงไหนที่มีอาการอักเสบมีอาการเป็นแผลอยู่ภายในร่างกายของเรานะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ไม่ผสมสารใดๆค่ะก็จะท่านผู้ฟังพ่อแม่จะได้รับสารแซนโทนที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% เลยในขวดค่ะสารแซนโทนจะบรรเทาอาการอย่างที่สาวล่าได้แนะนำไปบรรเทาอาการอักเสบภายในและช่วยระบบขับถ่ายให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะบางท่านถ่ายยากเจ็บท้องต้องนั่งนานอันนี้ช่วยได้สาวล่าพาขวัญแนะนำค่ะถ้าพ่อแม่อยากที่จะลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำวิธีทานในครั้งแรกว่าให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่นะคะทานเพียงแค่ครึ่งแก้วก่อนเทแค่ครึ่งแก้วเท่านั้นนะคะวันที่2เราค่อยทานเพิ่มขึ้นจนเต็มแก้วเพราะว่าต้องให้ร่างกายของเราได้ปรับสภาพปรับสมดุลก่อนไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบกันนะคะพ่อแม่อย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยนะคะและที่สำคัญน้ำมังคุดตราแซมบุรีไม่ผสมสารกันเสียพ่อแม่จะต้องนำน้ำมังคุดที่เปิดแล้วแช่ตู้เย็นด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
3: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
4: สนใจที่ต่อสอบถามโทร092812755 5 8 9
0: เรื่องผีเรื่องสางอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องผีหลอกยายขำนะยายขำเนี่ยปีนี้อายุแก80กว่าแล้วแกอยู่บ้านหัวไผ่เหนือแกเล่าว่าโดนผีหลอกเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนี่เองตอนค่ำๆแกลงจากบ้านไปตัดตะไคร้ว่าพรุ่งนี้จะต้มยำปลาช่อนไปทำบุญที่วัดซะหน่อยวันนั้นมันเป็นวันโกนแก่แล้วแต่ว่าหูตายังดีเดินคล่องขึ้นลงบันไดได้สบายแข้งขาก็มีปวดบ้างแกว่าแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรเพราะว่าแกทำงานมาเรื่อยๆไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆแกบอกว่าถ้าไปหยุดเข้าก็อาจจะนอนให้เขาหยอดน้ำเขาต้มก็ได้แกเห็นมาเยอะแล้วที่ทำงานอยู่ดีๆก็ไปหยุดนึกว่าสบายแต่ที่ไหนได้กลายเป็นเดินไม่ได้เพราะเส้นสายมันยึดคนเรามันต้องยืดเส้นยืดสายเข้าไว้แกก็พูดทำนองนี้แหละนะป้าแย้มเองก็เหมือนกันทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยลูกหลานก็บอกให้หยุดแต่ป้าแย้มก็รู้ตัวถ้าหยุดก็จะต้องหยุดตลอดไปคือไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะว่าของอะไรอย่างแขนขาของเรานี่ถ้าไม่ได้ใช้มันเป็นปกติมันก็จะไม่ปกติขึ้นมาทันทีเลยทีนี้ยายขำเนี่ยแกมีไฟฉายกอตะไคร้อยู่หน้าบ้านแกปลูกเอาไว้กอบานเลยแกพูดอย่างนั้นกอบานก็คือกอใหญ่เบ้อเร่อแกไปถึงกอตะไคร้แกก็กลัวงูก็เลยเอาไม้ฟาดติกอตะไคร้ไล่สัตว์ร้ายก่อนแล้วก็นั่งยองๆลงไปแหวกตัดมา3ต้นลุกขึ้นมาแล้วก็จะเข้าบ้านเพราะว่าได้ของที่ต้องการแล้วแต่สายตาของแกก็ขวาดมองไปตามธรรมดาธรรมชาติว่าทางไหนน่ะมันมีอะไรบ้างบังเอิญแกมองข้ามลำคลองไปฝั่งขนนที่ศาลาอ่านหนังสือข้างบ้านผู้ใหญ่เหลือศาลานั่นปลูกมานานแล้วตั้งแต่ผู้ใหญ่เหลือยังเป็นผู้ใหญ่จนตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วคนอื่นเป็นแต่คนเขาก็ยังเรียกแกว่าผู้ใหญ่อยู่คงเรียกกันไปจนตายแหละส่วนศาลานั่นก็ไม่ค่อยจะมีหนังสืออ่านกันหรอกเอาไว้นั่งคุยกันซะมากกว่าหนังสือมีเหมือนกันมันก็หนังสือเรียนเก่าๆที่พ่อแม่ไม่ได้ขายช่างกิโลก็เลยยกมาให้ก็สะสมกองสุมกันอยู่บนชั้นนะฝุ่นจับเคราะหนาเตอะเชียวยายขำแกก็เห็นว่าเหมือนกับมีใครสักคนอยู่ที่ศาลานั่นแกคิดว่าก็คงจะไอ้พวกเด็กหนุ่มแถวบ้านที่มันมักจะสุมหัวคุยหยอกเย้ากันอยู่จนดึกเกือบทุกคืนแต่ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ซะแล้วละมั้งเพราะว่ามันอะไรกันนะตามันแดงแดงแดงสองดวงเลยเหมือนดวงไฟแล้วก็มันก็ไม่ใช่จะน่าจะใช่คนกำลังสูบบุหรี่ดวงแดงนั้นมันใหญ่เบ้อเร่อกว่านั้นยังกระดวงไฟฉาย

0: ย่าเป็นไรอ่ะเจองูหรือไงมันอยู่ไหนอ่ะแกได้แต่สายหน้าขึ้นบ้านแล้วก็เริ่มเล่าว่าอะไรเป็นอะไรแกเชื่อว่านั่นเป็นผีหมาดำที่มันโดนรถชนกระเด็นเข้าไปตายในศาลาอ่านหนังสือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวๆ3 เดือนก่อนที่แกจะเจอเหตุประหลาดไอ้ดำเนี่ยเป็นหมาบ้านผู้ใหญ่เหลือมันไม่ได้ชื่อไอ้ดำหรอกนะแต่ว่าเขาเรียกกันอย่างนั้นเพราะว่าตัวมันสีดำหมดได้ยินผู้ใหญ่เรียกมันว่าไอ้บิ๊กก่อนที่มันจะโดนรถฆ่าชีวิตแกไม่เห็นมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะแกไปอยู่ที่วัดแต่หลานๆเล่าว่าไอ้ดำมันเดินข้ามถนนมาจากฝั่งคลองแล้วรถกระบะสีขาวน่ะพุ่งมาอย่างเร็วชนมันกระเด็นเข้าไปกระแทกกับเสาในศาลานั้นทั้งเลือดทั้งมันสมองทะลักออกมาหัวมันฟาดเสาเข้าอ่ะมันก็เลยจากไปเขาว่ามันร้องเอ๋งเดียวเท่านั้นเองส่วนรถนั้นก็ไม่ได้หยุดดูไปแจ้วเลยกว่าผู้ใหญ่เหลือจะวิ่งออกมาจากบ้านรถก็ไปไกลแล้วไม่ใช่รถคนในหมู่บ้านนี้ซะด้วยถนนสายนี้เป็นทางผ่านไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงที่เขตติดต่อกันผู้ใหญ่เหลือแกโมโหมากที่หมาของแกโดนรถชนได้แต่บ่นด่าแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไอ้ดำมันก็ตายไปแล้วก็เลยได้แต่ลากซากของมันไปฝังไว้ขุดหลุมที่โคนต้นมะม่วงนั่นแหละฝังซากมันเอาไว้คนบ้านนอกเขาก็ทำกันแบบนี้มักจะเอาซากสัตว์หมาแมวหรือว่าไก่เป็ดที่ไม่กินเอาฝังไว้ตามโคนต้นไม้เพราะว่ามันจะได้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้งอกงามออกดอกติดผลดกในปีต่อมาก็นับว่าดีที่คนแต่ก่อนนี้เขารู้จักคิดและสังเกตกันไอ้ดำในตัวมันโตยายเจียกแกให้ข้าวมันกินไม่ขาดอ่ะมันเห่าเสียงดังเฝ้าบ้านดีกลางคืนไม่นอนในบ้านแต่ออกมานอนที่หน้าบ้านข้างประตูรั้วก่อนที่มันจะโดนรถยนต์สังหารเนี่ยมันเป็นหมาที่มีนิสัยขี้ขลาดกลัวรถยนต์มากไม่กล้าเข้าใกล้ลูกชายผู้ใหญ่มาจากกรุงเทพขับรถมาจอดในบ้านมันหนีไปสักไกลเลยตามธรรมดาหมาก็มักจะชอบไปหลบนอนใต้ท้องรถแต่ไม่ใช่ไอ้ดำมันเห็นรถก็หางตกแล้วเพ่นหนีไปไกลแล้วอันนี้น่าแปลกก็เลยคุยกันว่าราวกับมันจะรู้อย่างนั้นแหละว่าตัวมันเองจะต้องตายเพราะรถยนต์ทำให้นึกถึงคนบางคนที่กลัวน้ำมากเห็นน้ำกลัวแล้วไม่กล้าเล่นน้ำเขาก็เชื่อกันว่าเมื่อชาติก่อนเคยจมน้ำตายพอมาเกิดชาตินี้ก็เหมือนจะจำอดีตชาติได้ว่าน้ำเคยทำให้เสียชีวิตก็เลยกลัวไม่กล้าเข้าใกล้แม่น้ำหรือว่าทะเลกว้างตรงข้ามกับศาลาใกล้บ้านผู้ใหญ่เหลือนะมีสะพานใหญ่ข้ามคลองต้นมะม่วงใหญ่อยู่ใกล้หน้าบ้านผู้ใหญ่ใครผ่านไปทั้งนั้นแวะถามเรื่องนี้ได้คนแถวนั้นเขารู้เรื่องนี้กันดีแล้วเขาจะเล่าให้ฟังนะคนที่เล่านี่คือยายแย้มนะเป็นคนแก่แล้วแต่ชอบอ่านหนังสือมากติดหนังสืออาศัยอ่านตอนกลางวันตอนที่ลูกหลานไปทำงานกันหมดหนังสือนี่ก็ใช้ให้ลูกหลานซื้อมาให้อ่านเป็นประจำต้องซื้อจากตลาดเพราะว่าแถวบ้านไม่มีร้านขายหนังสือแม้แต่หนังสือพิมพ์ก็ไม่มีใครเอามาขายแกก็บอกเรื่องของยายขำนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ไปเจอผีหมาเข้าแกก็นึกดูแล้วไอ้เรื่องผีอย่างนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะแล้วแกจะเล่าให้ฟังทีหลังแกว่างั้นครับ
1: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร092812759
1: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวมื้อนี้หนุ่มทนายทางสายกลางมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคนกินคนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสมครับน้ำมังคุดออร์แกนิก

0: มีครอยเปอร์เซ็นต
1: ์ตอนนี้ผมอยู่อำเภอ
2: ทาบออ
1: ำเภอทาบอจังหวัดหนองคาย
2: จ้ะ
1: อยู่กับแม่ท่านนึง
2: สมควร
1: ครับคุณแม่ชื่อยังก
2: ็สมควรถิ่นปากมางค่ะ
1: แม่สมควรถิ่นปากมาง
2: ค่ะ
1: ปีนี้อายุเจ้าปีแล้วแม
2: ่78ปีค่ะ
1: อันนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ก
2: ็380
1: 380หมู่8
2: จ้า
1: ตำบลทาบออำเภอทาบอ
2: จ้า
1: จังหวัดหนองคาย
2: จ้า
1: แม่กินมาจักขวดแล้วนะบางคนนี
2: ่อะไรบ่ได้ละ
1: ไล่
2: 3ปีแล้ว
1: ได้เป็นปีได้3ปีแต่ว่าไล่เป็นขวดบ่ได
2: ้บ่ได้แล้ว
1: 30รอนึงแล้วเอาประทับใจยังคือได้กินแม่ดำมากด
2: เริ่มแรกแม่มันเป็นห้อนทั้งในร่างกายนะแม่ละไปหาหมอโรงพยาบาลเพื่อนว่าแม่เป็นกระเพาะ
1: เป็นกระเพาะ
2: จ้ะบ้านนี้แม่ฟังวิทยุแม่ก็เลยหุ่นยินเพื่อนว่ายาตัวนี
1: ้ครับน้ำมังคุด
2: จ้ะแม่ก็เลยไปซื้อมาเลย
1: จักขวดเท่าไหร
2: ่อัน3ขวดก้อนค่ะ
1: 3ขวดก้อน
2: จ้ะเบิดแล้วก็เริ่มเอิ่นต่อมากินได้2 3มื้อ
1: กิน2 3มื้อ
2: จ้ะร่างกายแม่มันละมีแห้งมาเลย
1: จ้ะค่อนตัวข้างในตอนนี้เริ่มแห้งซะได้ภายใน3ขวดเริ่มมีแห้งแล้ว
2: จ้า
1: คร
2: ับ ภายใน3ขวดก็2ขวดเท่านั้นแม่แล้วมีแห้งมาจังซี่นะ
1: ก็แม่ที่ก็เลยตามมาเลยตามมาเลย
2: จ้าแล้วก็ได้มาอีกสัก2 3
1: ชุด
2: 2 3ชุด4ชุด
1: 4ชุด
2: จ้าแม่ก็เลยว่าโอ้เซาบ่เซ
1: า
2: บ่เซา
1: อายุวัฒนะ
2: จ้าก
1: ็
2: มีแห้งมาจังซี่นะ
1: เมื่อเจอแนวที่เฮ็ดเฮาอายุวัฒนะแล้ว
2: จ้านั่นล่ะแม่ก็เลยติดตามมาจังซี่นะ
1: ตอนนี้มียังดีขึ้นเนี่ยในร่างกายเฮาตอนนี้ความดันเบาหวานมีบ
2: ่มีครบมื้อวานนี่ไปหาหมอมาแล้ว
1: ครับครับ
2: บัดนี้น้ำตาลแม่แค่95
1: โอ้เหลือก็แค่95นึง
2: จ้ามันปกติแล้ว
1: ปกติแล้ว
2: จ้าเพิ่นก็เลยลดยาแม่แม่วิจัยความดันด้วยมันสิใส่ความขึ้นนึง
1: ดีใจน้ำแม่นะค
2: ือแม่กับฟันฟื้นของแม่นี่ล่ะ
1: อายุ18 10แล้วยังฟันฟื้นได้เซ้ย
2: โอ๊ยสบายมาก
1: โอ้นั่นล่ะ
2: ลูกเอาแม่แม่ลังนี่ๆๆๆแม่ลัง
1: เออๆ
2: ลูกช่วยนี่มาให้
1: ไม่พาเลท
2: จ้ะแม่กับฟันทุกมือเลย
1: ร่างกายไปนํา
2: จ้ะแม่ดังฟื้นแม่บ่ได้ดังตะแก๊ดแม่ญาติประสาทแม่มันเสื่อมในห้องอยู่โตอยู
1: ่
2: เป็นล่ะ
1: แต่ว่าหน้าตาแม่สีซอใสเนาะขาวนวลปันปันคนจีนเป็นคนจีน
2: บ่
1: แม
2: ่บ่ค่ะแม่เป็นคนไทยเฮานี่ล่ะแต่แม่ว่าภาษาย้อนได้อยู
1: ่อ๋อ
2: แม่เกิดพ.ศ.สงครามโลกครั้งที่2
1: โอ้โห
2: พ.ศ.87
1: โอ้2487ปาติโท
2: จ้ะ
1: เอาอยู่คู่บุญคู่บารมีให้ลูกหลานได
2: ้
1: เครื่องบุญใบบุญเด้อขอให้คุณพระรักษาเทวดาเบิ่งแย่งแข็งแรงสดใสโลกหายคนยั่งมีสตังใส่บ่ขาดโลกค่าพญาจะมีมากายสุขกายสุขใจเด้อคุณแม่คุณแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับนะคร
2: ับ
1: ครับผม
3: สุขกายสบายจิตชีวิตดีกับน้ำมันกุดแทนปุนีน้ำมันกุดกระกับเข้มข้นน้ำมันกุดแทนปุนี
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซูเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญตำบลหนองเม็ก ที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
0: สัพพะตัฏฐะปูชิโตโหติโยมิตตานังณทุพติแปลว่าผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวงผู้ซื่อตรงต่อมิตรสำฤทธิ์ผลย่อมมีคนบูชาเป็นราศีทั้งเพื่อนพักรักใคร่ทำไมมีแต่เมธีทุกผู้ยังบูชาผู้ใดประทุษร้ายทำลายมิตรคนทุกทิศหลีกหลบไม่คบหาเขารู้เช่นเห็นอยู่ไม่บูชาจะเบือนหน้าหนีไปเสียไกลครั้นสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุยเรื่องชาวบ้านให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2520ที่วัดการองครับตำบลห้วยชันจังหวัดสิงห์บุรีมีหนังขายยาเขามาฉายให้ชาวบ้านดูกันเอาหนังมาฉายกันสองเรื่องวัดดังกล่าวเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านคุณนรงค์ไปประมาณสัก8กิโลเมตรเห็นจะได้คืนนั้นคุณนรงค์ก็นัดหมายให้แฟนมาเที่ยวงานนี้ด้วยไปเจอกันที่งานงานดำเนินไปจนกระทั่งถึงประมาณตีหนึ่งหนังก็เลิกฉายผู้คนก็เริ่มทยอยกันกลับบ้านนะเสร็จแล้วคุณนรงค์ก็ไปส่งแฟนแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับไปด้วยกันในฐานะที่เป็นคนรักกันแล้วบ้านของแฟนคุณนรงค์นี่อยู่ห่างจากวัดการ้องไปประมาณสัก 4-5 กิโลเมตรนะส่วนบ้านคุณนรงค์นี่อยู่ใต้วัดลงมาส่วนบ้านแฟนนี่อยู่ทางทิศเหนือสภาพในหมู่บ้านในชนบทการไปเที่ยวเขาก็เดินกันด้วยเท้าทั้งนั้นแหละเพราะว่าถนนที่ผ่านหน้าบ้านเป็นถนนลูกรังที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยเงินผันหลายปีมาแล้วสภาพมันก็ทรุดโทรมเพราะไม่มีใครเข้าไปสนใจดูแลนะไม่มีใครเอารถมาวิ่งใช้เป็นทางเดินของคนแล้วก็ควายเท่านั้นเองก็ไปกัน3คนคุณนรงค์แฟนคุณนรงค์แล้วก็เจ้าน้อยเด็กรุ่นน้องคนข้างบ้านน่ะอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยเจ้าน้อยก็เดินตามหลังต้อยต้อยทิ้งระยะห่างอย่างประมาณสัก5เมตรเสร็จแล้วก็ไปถึงบ้านแฟนพอสั่งลากันเรียบร้อยแล้วก็กลับพาเจ้าน้อยกลับมาทางเดิมขากลับนี่รู้สึกมันวังเวงเงียบเหงายังไงพี่กนถึงแม้จะมีเจ้าน้อยเดินมาด้วยก็แล้วแต่มันก็ไม่อุ่นใจเหมือนเดินกับแฟนขาไปแล้วก็หนทางจากบ้านแฟนเดินกลับมาบ้านตัวเองนี่จะต้องเดินผ่านวัดถึง2วัดคือวัดปากแรดกับวัดการองที่ฉายหนังนี่แหละวัดปากแรดเนี่ยผู้คนในละแวกใกล้เคียงเขาร่ำลือกันนักว่าผีดุชะมัดจ้ะพอคิดถึงเรื่องอย่างนี้ก็มีความรู้สึกกลัวขึ้นมาในใจพอมีลมแรงๆพัดวูบเข้ามาจะรู้สึกขนลุกใจหายวาบดีนะว่ามีเจ้าน้อยเดินมาด้วยถึงมันจะไม่รู้เรื่องอะไรมันก็คลายใจลงไปได้หน่อยคืนนั้นเป็นคืนข้างแรม พระจันทร์เสี้ยวไฟฉายก็ไม่มีแต่ก็มีปืนพกติดตัวไปด้วยนะตอนเดินผ่านวัดการ้องก็ไม่รู้สึกจะกลัวเท่าไหร่เพราะว่าหนังเพิ่งเลิกฉายไปได้ไม่นานแต่ในวัดก็ไม่มีผู้คนหลงเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวแล้วตอนนั้นในวัดมองเข้าไปก็เห็นตะเกียงเจ้าพายุจุดอยู่ดวงหนึ่งนะคนไม่มีพระคงจะจุดเอาไว้อย่างนั้นเพราะว่าพวกหนังขายยาเนี่ยคงไม่ได้ขับรถกลับเพราะว่าหนทางที่จะออกจากวัดกลับไปที่ตัวอำเภอมันลำบากมากนอกจากจะเป็นเวลากลางวันเท่านั้นถึงจะขับกลับไปได้เสร็จแล้วคุณณรงค์ก็เดินกอดคอเจ้าน้อยนั่นมือขวาก็กำปืนมาพร้อมจะเหนี่ยวไกถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นน่ะปกติแล้วคุณณรงค์นี่แกไม่กลัวคนแต่ถ้าผีนี่ไม่ได้กลัวเอาจริงๆวัดการ้องนี่อยู่ห่างจากวัดปากแรกประมาณ2กิโลเมตรต้นไม้ใหญ่ๆต้นไทรก็มีหลายต้นและบริเวณนี้แหละที่ผู้คนเขาโจทย์ขานกันว่าผีดุมากบางครั้งก็กลายเป็นคนผูกคอตายห้อยตรงเตงอยู่ที่กิ่งไทรบ้างเป็นศพคนตายนอนขวางทางบ้างเขาเล่าลือกันนะทีนี้พอนึกถึงที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าเดี๋ยวจะต้องผ่านต้นไทรไอ้ที่ว่าเนี่ยผีดุเนี่ยก็ใจไม่ดีก็เลยชวนไอ้น้อยเดินอ้อมทุ่งตัดออกไปทางหลังวัดเพราะว่าทางหลังวัดดูจะมีต้นไม้ไม่มากแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่ใหญ่ไม่น่ากลัวแต่ว่าทางหลังวัดน่ะเป็นที่ตั้งของกุฎังแล้วก็เตาเผาศพนะเตาเผาศพแบบโบราณนะครับที่สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมเตี้ยก่ออิฐถือปูนตรงกลางเป็นที่วางศพเป็นเหล็กสำหรับเอาผีขึ้นไปวางเผาตรงนั้นแหละนะหลังวัดน่ะไม่มีบ้านเรือนราษฎรปลูกอยู่เลยความเงียบวังเวงประกอบกับแสงของพระจันทร์ที่ส่องมาไม่สว่างนะโดยเฉพาะที่กุฎังเก็บศพนั้นเห็นเป็นเงาตะคุ่มเท่านั้นส่วนเตาเผาศพพอจะมองเห็นได้ชัดหน่อยเพราะเป็นปูนขาวตอนที่คุณณรงค์ก้มหน้าก้มตาพาเจ้าน้อยครึ่งวิ่งครึ่งเดินผ่านหลังวัดปากแรดมานั้นพอมาถึงกุฎังและเตาเผาศพตาก็อดชำเลืองมองไปทางนั้นไม่ได้แล้วหัวใจก็แทบจะหยุดเต้นเมื่อเห็นภาพคนนุ่งขาวห่มขาวหัวโล้นกำลังก้มเงยๆถางต้นหญ้ารอบๆเตาอบนั่นแหละเสียงเสียมหรือเสียงมีดยาวก็ไม่ทราบกระทบกับดินดังแคร้งแคร้งเบาๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณณรงค์จะเห็นคนเดียวเสมอไรไอ้เจ้าน้อยมันก็เห็นเหมือนกันเพราะว่ามันเกาะมือซ้ายของคุณณรงค์จนแน่นนะพอเห็นปุ๊บก็ยิ่งเดินไวมากขึ้นนะเดินกันจนขาขวิดไปขวิดมามองไปทางเตาเผาศพทีไรก็เห็นภาพคนขาวๆนั่นอยู่ตลอดตอนนั้นคิดอยู่ในใจว่าถ้าไม่มีเจ้าน้อยมาด้วยคงจะช็อกตายไปแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ทำเอาลำคอนี่แห้งผากทีเดียวจากความกลัวก็ลืมนึกถึงพระถึงเจ้าคิดอยู่สองอย่างในขณะนั้นว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นคนหรือผีกันแน่เพราะว่าคนที่ห่มชุดขาวเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆก้มๆเงยเงยตัดหญ้าอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้หันหน้ามาด้วยแล้วก็คิดอีกอย่างก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะไปให้จากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้คิดอย่างนั้นจนน้อยก็จับมือซ้ายของคุณณรงค์ไว้แน่นเนาะต่างคนต่างบีบกันแน่นไม่พูดอะไรเลยรีบเดินแทบจะวิ่งทีนี้การเดินของคนที่กลัวจนแทบจะไม่มีสติเนี่ยมันเหมือนกับรถที่ไม่มีคนขับนะแทบจะไม่ต้องดูหนทางตรงไหนเตียนก็วิ่งไปตรงนั้นกว่าจะถึงบ้านก็เล่นเอาไอ้น้อยเดินแทบไม่ไหวแม้แต่คุณณรงค์เองก็เหนื่อยใจแทบขาดแล้วคืนนั้นเจ้าน้อยก็นอนค้างที่บ้านคุณณรงค์นั่นแหละพอรุ่งเช้ามาคุณณรงค์ก็เล่าให้ชาวบ้านฟังนะโดยเฉพาะคนที่ชื่อพี่ช่วยเนี่ยเพราะว่าเขารู้จักกับพระในวัดปากแรดทุกองค์พี่ช่วยก็บอกกับคุณณรงค์บอกว่าที่วัดปากแรดนั้นไม่มีชีนี่ฮะเมื่อ2ปีที่แล้วเราเคยมีชีอยู่คนเดียวชื่อแม่ชีสอยแต่ก็ตายไปแล้วซึ่งเรื่องนี้คุณณรงค์ไม่เคยทราบมาก่อนเพราะว่าไปทำงานอยู่จังหวัดเพชรบุรีหลายปีนานๆจะกลับมาบ้านสักครั้งนะเพิ่งจะกลับมาอยู่จริงๆจังๆก็เมื่อปีกว่าๆเนี่ยเพราะว่ารายได้ไม่พอใช้จ่ายทีนี้พอคุณณรงค์ได้รับการบอกเล่าจากพี่ช่วยอย่างนั้นก็ยังแคลงใจอยู่เพราะว่ามองเห็นเป็นคนชัดๆเลยนะเป็นแม่ชีชัดๆก็เลยชวนพี่ช่วยและเพื่อนบ้านอีก 2-3 คนเดินทางไปที่วัดปากแรด พอไปถึงคุณณรงค์กับพี่ช่วยพร้อมทั้งเพื่อนบ้านก็เข้าไปหาเจ้าอาวาสเล่าเรื่องทั้งหมดที่พบเห็นเมื่อคืนนั้นให้สมภารฟังสมภารวัดและพระลูกวัดอีกหลายองค์พร้อมด้วยพวกพ้องของคุณณรงค์จึงเดินไปดูที่เตาเผาศพที่ว่าเห็นยายชีน่ะพอไปถึงก็ตกตะลึงเพราะว่าสภาพต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นรกครึ้มอยู่ข้างๆเตาเผาศพนั้นอยู่ปกติไม่มีวี่แววจะถูกตัดถูกถอนออกไปเลยสักต้นนะมันยังรกครึ้มไปหมดเอ๊แต่ว่าเมื่อคืนนี้ทำไมมันมองดูโล่งไปหมดเป็นลานเลยล่ะในที่สุดทุกคนต่างก็ลงความเห็นว่าแม่ชีสอยมาปรากฏตัวให้คุณณรงค์เห็นนั้นก็เพื่อจะให้คุณณรงค์เป็นสะพานเชื่อมกับพระในวัดหรือว่าชาวบ้านเพื่อจะบอกถึงความต้องการของแม่ชีสอยที่ต้องการให้พระในวัดหรือว่าชาวบ้านมาทำความสะอาดตัดต้นไม้ตัดหญ้าบูรณะซ่อมแซมเตาเผาศพแล้วก็สิ่งต่างๆในสถานที่นั้นบ้างเพราะว่าไม่มีใครให้ความเหลียวแลเลยและเหมือนแม่ชีสอยจะมาปรากฏกายประชดพระว่าดีแต่กินกันนอนไม่ทำประโยชน์แก่วัดและชาวบ้านเลยคุณณรงค์ได้รับคำบอกเล่าจากชาวบ้านแถวนั้นว่าแม่ชีสอยมีอายุประมาณ60ปีเศษแล้วตายด้วยโรคหัวใจคือเส้นเลือดตรงหัวใจอุดตันนะชีสอยเป็นคนดีมากขยันทำงานบวชมา40กว่าปีไม่มีสามีบ้านเดิมของชีสอยอยู่จังหวัดชัยนาทหลานสาวมาได้สามีอยู่แถวๆวัดปากแรดชีสอยก็เลยตามหลานมาอยู่ด้วยโดยมาสร้างบ้านเล็กๆอยู่ในวัดปากแรดเพราะความเป็นห่วงหลานสาวชีสอยนี่ตายไป2ปีแล้วแล้วก็ศพก็เผาไปแล้วแต่ก็ยังคงเป็นห่วงหลานสาวอยู่แล้วก็คงจะมีเวรกรรมอะไรสักอย่างถึงได้ยังไม่ได้ไปเกิดในภพใหม่แล้วเมื่อแม่ชีสอยเห็นวัดที่ว่านางอาศัยอยู่สุดโทรมลงทุกวันก็มาปรากฏกายให้คุณณรงค์เห็นเพื่อเป็นสะพานเชื่อมบอกแก่พระและชาวบ้านหลังจากนั้นมาประมาณเดือนหนึ่งเจ้าอาวาสวัดปากแรดพร้อมทั้งชาวบ้านก็จัดงานทำบุญให้แม่ชีสอยพร้อมทั้งเรียรายชาวบ้านมาสร้างเตาเผาศพใหม่กลางคืนก็มีมหรสพให้ชมกันหลายอย่างหลายชนิดเมื่อเรื่องของที่คุณณรงค์ได้พบแม่ชีสอยแพร่สะพัดไปตามที่ต่างๆก็มีผู้มีจิตศรัทธามากมายทั่วสารทิศต่างฐานะต่างอาชีพมาร่วมทำบุญให้กับแม่ชีกันครับข้างแล้วก็ร่วมกันบริจาคเงินสร้างวัดสร้างกุฏิกันมากมายเป็นแสนๆเลยคราวนั้นทำให้ชื่อเสียงของแม่ชีสอยและคุณณรงค์นี่ดังเป็นพลุแตกผู้คนมากมายต่างก็เข้ามาสอบถามเรื่องที่คุณณรงค์ประสบพบเห็นในคืนนั้นไอ้เจ้าน้อยก็พลอยฟ้าพลอยฝนได้ขนมกินจากชาวบ้านไปด้วยและแม้แต่พระหลายองค์ในวัดก็พลอยได้ดิบได้ดีมีคนมากราบไหว้ถวายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆกันมากมายเล่นเอาเจ้าวาดหน้าตาสดใสขึ้นเมื่อมองเห็นทางแล้วว่าวัดปากแรดจะต้องมีชื่อเสียงขจรกระจายไปไกลมีคนรู้จักมากขึ้นเพราะเดิมทีวัดปากแรดนี่เป็นเพียงวัดเก่าๆโทรมๆที่ไม่ค่อยจะมีใครมาบวชหรือว่ามาทำบุญกันเลยเมื่อสรุปออกมาแล้วบุญกุศลต่างๆสมควรจะเป็นของแม่ชีสอยคนเดียวหรือว่าท่านคิดว่าอย่างไรครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเปากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: ครับผมได้บริการส่งมั้ยครับ
1: จ้ามีค่ะมีเก็บปลายทางค่ะรับกี่ขวดคะ
2: ขวดเท่าไรครับ
1: 1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแล้วก็ถ้าซื้อ3ขวดจะ 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะ
2: ขวดเล็กเนี่ยเป็น360บาทบอก
1: จ้าขวดหนึ่งจะ360จ้าจ้า
2: คือไปส่งเก็บเงินไปทางครับนี่แหละ
1: จ้าเก็บเงินไปทางค่ะส่งฟรีนะคะไม่ได้เก็บค่าส่งเพิ่มค่ะ
2: อ๋อครับ
1: จ้า
2: จ้าเดี๋ยวมาส่งให้จะขวดนะ
1: จ้าเดี๋ยวหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
2: ไปภูตะวันสิทธิชัย
1: บ้านอะไรคะ
2: บ้านศรีสุขพัฒนา
1: ศรีสุขพัฒนาตำบล
2: ชมสนุก
1: ค่ะอำเภอค่ะ
2: อำเภอปากคาด
1: อำเภอปากคาดจ้ารับ1ขวดใช่ไหมคะ
2: ครับผมครับ
1: ค่ะเดี๋ยวหนูจะส่งให้วันนี้ประมาณวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสน่าจะถึงเดี๋ยวมีพัสดุวิ่งไปส่งให้นะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสั่งน้ำมังคุดใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: คืออยากสั่งน้ำมังคุดสัก2ชุดนะครับ
1: จ้าเป็น
3: 2ชุด
1: 6ขวดเนาะ
3: อยู่เคยสั่งมา2หนแล้วที่เขามาส่งอยู่นนท์แดงครับ
1: อ๋อเดี๋ยวหนูขอชื่ออีกรอบนึงได้ไหมคะหนูกลัวข้อมูลหายค่ะพี
3: ่อันเครื่องโทรศัพท์ของผมสับดังหมดไม่ได้เติมเลยเอาเครื่องของยายเนี่ยโทรเข้าผมเคยสั่งแล้ว2ครั้งครับอันนี้อยากได้สัก2ชุดน่ะครับครับที่คนที่เคยมาส่งสิ2ครั้งแล้วอยู่บ้านนนท์แดงครับ
1: ได้ค่ะประมาณพรุ่งนี้หรือว่าวันพุธนะคะถ้าช้าหน่อยไม่เกินนี้ค่ะพี
3: ่ครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าช้าไปกว่านั้นผมกลัวผมจะไม่ได้อยู่บ้านจะไปรับจ้างตัดอ้อยเขาอะไรกลัวไม่ได้อยู่บ้านนะครับ
1: ได้ค่ะ
3: แค่วันสองวันนี่อยู่พรุ่งนี้จ้ะวันเดือน
1: จ้ะเดี๋ยวรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะหนูจะให้เขาโทรเบอร์เก่าพี่นะคะ
3: ครับ
1: ได
3: ้ค่ะพี่เดี๋ยวผมจะไปเติมตังค์ไม่มีตังค์แต่ค่าโทรเขาคงจะได้ผมก็ไม่ค่อยถนัดสำหรับในตังค์โทรศัพท์เพราะอายุมากแล้วเล่น
1: โทรเข้าได้อยู่ค่ะพี่รอรับสายอย่างเดียวก็ได้ค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: มีเรื่องเท่านั้นนะครับเน
1: า
3: ะ
1: จ้าเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะ
3: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: น้ำมังคุดเซเว่นได้ปะครับ
1: ค่ะน้ำมังคุดแซนบุรีค่ะ
4: แซนบุรี
1: ค่ะ
4: ตอนนี้ถ้าสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: อยู่ที่ไหนคะพ่ออยู่จังหวัดไหน
4: สุวรรณคีรี
1: อยู่จังหวัดอะไรคะพ่อ
4: จังหวัดสกลนคร
1: อ๋อสกลนครประมาณวันสองวันวันสองวันค่ะพ่อถ้าช้าหน่อยจะสองวันแต่ว่าถ้าเร็วหน่อยก็จะได้พรุ่งนี้เลยค่ะพ่อ
4: ถ้าเราเองร้านตั้งตรงไหนครับ
1: เท่าในวานอนจะมีร้านไอซ์เภสัชอยู่ตรงบขสค่ะพ
4: ่อ
1: จ้าแต่ว่าพ่อสั่งกับหนูก็ได้ให้หนูส่งให้ก็ได้ค่ะรอประมาณสองวัน
4: สั่งเอาเนาะ
1: จ้าหนูส่งให้ฟรีจ้ะพ่อ จ้าม
4: ันอยากได้อ
1: ่ะพ่ออยากรับกี่ขวดดีคะ
4: เอา3ขวดแรกก่อนดีไหม
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกขอชื่อพ่อหน่อยนะคะ
4: นายไพบูลย
1: ์ค่ะนามสกุล
4: แก่นคุณหมู่ที่15
1: ค่ะบ้านอะไรครับพ่อ
4: บ้านสวนนคีรี
1: จ้าตำบล
4: ตำบลวานอนิวาส
1: อำเภอวานอนิวาสนะคะ
4: อำเภอวานอนิวาส
1: ได้เลยค่ะพ่อเดี๋ยวลูกส่งให้ประมาณวัน2วันนะคะเดี๋ยวหนูรีบเร่งให้จ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
4: 1,000 บาทนะครับ
1: ใช่ค่ะ
4: แล้วถ้าอันนี้ก็จะมันก็จะสั่งอีก
1: โอ้ได้เลยค่ะพ่อลองทานก่อนเนาะ
4: ครับ
1: จ้าขอบคุณนะคะพ่อ
4: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังพ่อๆแม่ๆได้ลองทานลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะท่านผู้ฟังพ่อแม่ทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำว่าสามารถทานได้ไหมมีอาการแบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำนะคะพ่อแม่สามารถโทรได้ที่เบอร์ 092812759789 092812759789ซาวล่าพาขวานยินดีให้คำแนะนำพ่อแม่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาพ่อแม่ไปก่อนพบกันใหม่กับรายการดีๆกับน้ำมังคุดตราแซมบุรีได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
6: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
7: อารมณ์ดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
6: อ๋อน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะไม่ไงดี
7: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแซนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีสั่งซื้อมื้อนี้ส่งฟรี
6: แมนอีหลีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
8: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้

บุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอองตองอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนินและแซนโทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์0928127589ย้ำ0928127589หน้าแดงแห้งนี้ดื่ม

0: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนมูรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอไรต์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100%ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
1: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น.
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดต้องไปกับอ้ายบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: กลับมาได้ตลอดอ้ายสิก่อนแบบบ่ทัน เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
10: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
11: พระคุณของแม่หยาบแท้เปรียบปาน
12: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
13: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
12: สวัสดีจ้าสาวล่าพาขวัญมาอีกแล้วจ้ามาฟังรายการเพลินๆเรื่องราวดีๆวันนี้ก่อนจะไปฟังนิทานอาจารย์ย่อในรายการพาขวัญอยากจะมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มขวดสีส้มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดที่เป็นออร์แกนิกที่ดีต่อร่างกายค่ะช่วงนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าก็จะเข้าสู่ช่วงทำนาก็อยากจะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าทำหนักจนเกินไปพักบ้างลุกเดินบ้างอย่าทำงานเป็นเวลานานติดกันนะคะเพราะว่าร่างกายจะทำงานหนักเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดการอักเสบและก็ปวดแข้งปวดขาหรือท่านใดที่มีอาการก้มนานก็อาจจะเวียนหัวได้นะคะเพราะฉะนั้นสาวล่าพาขวัญมีตัวช่วยดีๆเหมือนเดิมก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะทำไมสาวล่าพาขวัญถึงจะแนะนำให้ทานน้ำมังคุดแซนบุรีตลอดเพราะว่าน้ำมังคุดของเขามีสารสำคัญคือสารแซนโทนสารแซนโทนดีต่อร่างกายมากและถ้าสกัดจากเปลือกมังคุดก็จะได้น้อยมากๆมีราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าสาวล่าพาขวัญสกัดมาให้พ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ในน้ำมังคุดตราแซนบุรี 100% ก็คือได้สารแซนโทนอัดแน่นทั้งขวดเลยค่ะสารแซนโทนช่วยอะไรพ่อจ๋าแม่จ๋าบางท่านอาจจะยังไม่รู้สารแซนโทนจะช่วยเกี่ยวกับการอักเสบบริเวณที่มีการอักเสบในร่างกายหรือบริเวณไหนที่เป็นแผลเช่นเราปวดเมื่อยตามแขนตามขาก็คือการอักเสบของกล้ามเนื้อค่ะหรือท่านใดที่มีอาการแสบร้อนลำไส้บริเวณลำไส้และกระเพาะอาหารอันนี้ก็เกิดการเป็นแผลดังนั้นถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าได้ทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีเข้าไปเขาจะเข้าไปสมานแผลและก็ปรับสมดุลร่างกายทำให้ลำไส้ของเราขับถ่ายได้ดีขึ้นการขับถ่ายยากอาจจะเกิดจากการบีบรัดของลำไส้ทำให้เกิดเป็นแผลได้นะคะแต่ถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าบำรุงร่างกายด้วยการทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีตัวนี้ก็จะเข้าไปทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยทำงานอย่างปกติค่ะส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าที่มีอาการปวดแข้งปวดขาแขนขาอ่อนแรงตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยกระจายเลือดกระจายลมและไปบรรเทาบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ค่ะ พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่ยังกังวลว่าตอนนี้มีโรคประจำตัวจะสามารถที่จะทานน้ำมังคุดตราแซงบุรีได้ไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะมาปรึกษากันก่อนได้นะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายให้คำปรึกษาพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านค่ะส่วนท่านใดที่ฟังและอยู่ไกลจากจุดจำหน่ายไม่สามารถที่จะไปซื้อได้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะสั่งซื้อสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถรอรับน้ำมังคุดที่หน้าบ้านได้เลยน้ำมังคุดราคาเพียง1ขวด360บาทแต่ถ้าซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะก็คือจะส่งให้ฟรี
14: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
15: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
16: เรื่องครอบครัวอัปยศเนี่ยครับเกิดขึ้นที่ครอบครัวของแม่วาดครอบครัวของแม่วาดเนี่ยเป็นครอบครัวที่ยากจนเพราะวันในเกิดคนที่เป็นสามีไม่ทำมาหากินมีแต่แม่วาดที่ร้อยมาลัยขายเพียงคนเดียวมีลูก4คนคนโตชื่อในโต้งต่อมาก็ชื่อในตะในตุนแล้วก็ตายเป็นผู้ชาย3มีลูกสาวคนเล็กคนเดียวชื่อตายนี่แหละในเกิดซึ่งเป็นพ่อบ้านนี่เป็นคนขี้เกียจที่แม่วาดตกลงปลงใจมาอยู่ด้วยก็เพราะว่าในเกิดเป็นคนรูปหล่อในเกิดไปเที่ยวที่จังหวัดประจวบกับเพื่อนสมัยเป็นหนุ่มไปรู้จักกับแม่วาดแค่3วันแม่วาดก็หนีตามมานะในเกิดเป็นคนราชบุรีแถวบ้านในเกิดนั้นไม่มีสาวคนไหนสนใจเขาหรอกเพราะต่างรู้ว่าในเกิดนี่เป็นลูกคนเล็กเป็นลูกชายคนเดียวพ่อแม่รักมากตามใจเที่ยวเตร่ไปวันๆเงินทองพ่อแม่ก็คอยป้อนให้ผิดกับพี่สาวอีก4คนที่ขยันมีอยู่มีกินมีครอบครัวที่ดีกันทุกคนไม่มีพี่คนไหนที่ชอบในเกิดเพราะว่าพ่อแม่รักในเกิดมากมีอะไรก็ยกให้เกิดหมดแม่วาดมาอยู่กับในเกิดใหม่ๆก็มีความสุขดีถึงในเกิดจะไม่ทำงานแต่ว่าพ่อผัวแม่ผัวก็ยกบ้านยกที่ดินทรัพย์สินที่มีให้ในเกิดวัวอีก4ตัวหมูอีกคอกนึงแม่วาดมาอยู่บ้านในเกิดใหม่ๆก็คอยหุงข้าวหุงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูอยู่บ้านดูแลพ่อแม่ของในเกิดเป็นอย่างดีเมื่อพ่อผัวแม่ผัวเสียชีวิตกันหมดแล้วแม่วาดก็ตั้งท้องลูกคนโตในเกิดก็ขายวัวที่มีอยู่ทุกตัวแม่วาดได้ใช้เงินนิดหน่อยนอกนั้นในเกิดเอาไปเข้าบ่อนต่อมาก็ค่อยๆทยอยขายหมูขายบ้านแล้วก็ที่ดินจนหมดมาเช่าที่อีกตำบลหนึ่งปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่มุงสังกะสีช่วงนี้แม่วาดก็มีลูกถึง4คนแล้วชีวิตช่วงนี้แม่วาดเริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสามีไม่ทำงานลูกๆ ก็กำลังเรียนแม่วาดก็ขายพวงมาลัยได้กำไรไม่มากแทบจะไม่พออยู่พอกินผัวก็จะขอค่าบุหรี่ค่าเหล้าขาววันละครึ่งขวดทุกวันจะไม่ให้ก็ถูกในเกิดตบตีโดยที่ในเกิดไม่สนใจว่าลูกจะมีกินหรือเปล่าแต่ตัวในเกิดเองน่ะต้องมีใช้ ลูกทั้งสี่ของแม่วาดกันในเกิดก็อดอดอยากอยากเจ้าโต้งลูกชายคนโตก็ลักขโมยเก่งเรียนก็ไม่จบป.4 ส่วนคนที่สองชื่อตะนี่เป็นเด็กดีรูปหล่อเหมือนพ่อไปเป็นเด็กวัดอยู่อีกอำเภอนานๆถึงจะกลับบ้านแล้วก็เอาของแห้งที่วัดมาให้ที่บ้านบ้างส่วนเจ้าตุ่นคนที่สามกับแม่ตายคนเล็กก็เรียนต่อแบบทุลักทุเลต้องนั่นติดยาคบเพื่อนเร็วๆวันไหนไปขโมยของชาวบ้านได้ก็จะเอาไปขายเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพแล้วก็จะนอนอยู่บ้านอย่างสบายอกสบายใจพอเงินหมดก็เริ่มตระเวนลักเล็กขโมยน้อยไปในที่ต่างๆระยะหลังเริ่มคบคิดกับเพื่อนพากันลักรถมอเตอร์ไซค์ในเกิดผู้เป็นพ่อนี่ไม่สนใจไม่อาทรร้อนใจอะไรทั้งนั้นขอให้มียาสูบมีข้าวมีเหล้ากินก็นอนกระดิกเท้าแบบคนที่ไม่คิดมากไม่ดิ้นรนในบ้านนั้นไม่มีทีวีตู้เย็นมีแต่หม้อหุงข้าวใบเดียวที่เป็นเครื่องไฟฟ้ากับถ้วยชามอีกไม่กี่ใบเสื้อผ้าคนละไม่กี่ตัวที่นอนก็มีหมอนกระเสือผ้าห่มอีก2ผืนถ้าหนาวก็ต้องแก้มุ้งเอามาห่มนอนเบียดกันแม่วาดนั้นจะซื้อข้าวซื้อกับข้าวมาทุกเย็นลำบากแค่ไหนแม่วาดก็ต้องทนเพราะรักลูกส่วนในโต้งลูกชายนะวาดเอาไม่อยู่แล้วต้องปล่อยไปตามกรรมอยู่ต่อมาคนที่จังหวัดประจวบส่งข่าวให้แม่วาดไปรับพ่อมาอยู่ด้วยเพราะว่าน้องสาวน่ะรับแม่ที่ป่วยหนักไปดูแลที่ใต้ส่วนพ่อที่เมาเป็นไอ้ขี้เมาไม่มีใครเอาแม่วาดก็จำใจต้องรับพ่อมาเลี้ยงมาดูแลพ่อนั้นเมื่อมาอยู่ด้วยแม่วาดก็ต้องมีภาระเพิ่มไหนจะค่าข้าวไหนจะค่าเหล้าที่พ่อจะต้องดื่มทุกวันเพราะว่าติดเหล้าจนมือสั่นกินกั๊กเมาแบนคือกินได้ไม่มากแต่จะเมาหนักเพราะอายุมากบางวันก็นอนหน้าร้านเหล้าเขาก็ไล่ปัสสาวะเรียราดราดบางวันก็นอนอยู่ข้างถนนแม่วาดกลับมาก็ต้องลากพ่อเข้าบ้านในเกิดก็รำคาญพ่อตาเกิดก็จะกลับบ้านดึกทุกวันไม่นอนกลางวันถ้าพ่อตาออกจากบ้านไปนะในเกิดถึงจะเข้าบ้านเป็นบางครั้งในเกิดจะไปคุยบ้านโน้นบ้านนี้บางทีก็ไปบ่อนไพ่ไปดูเขาเล่นเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเงินเล่นต้องไปดูเขาเล่นอย่างเดียวบางทีก็ไม่กลับอาศัยกินข้าวที่บ่อนจะกลับ

0: ดูแลตาวาดก็เลยต้องเหน็ดเหนื่อยทุกวันอยู่มาวันหนึ่งขณะที่แม่วาดเดินกลับบ้านก็พบพ่อนอนอยู่ริมทางเมื่อเข้าไปปลุกจะพาพ่อเข้าบ้านก็พบว่าพ่อตายแล้วเงินจะทำศพซื้อโลงก็ไม่มีก็ได้ผู้ใหญ่บ้านกำนันและชาวบ้านช่วยกันสวดคืนเดียวก็เผาเลยเสร็จแล้วก็ผ่านพ้นไปไม่มีใครร้องไห้หรือเสียใจเหมือนกับโล่งอกซะมากกว่าเจ้าโต้งเนี่ยบอกว่าสบายใจเว้ยเอาหมาขี้เรือนออกจากบ้านได้กูสะใจจริงๆมาอยู่เกะกะบ้านกูเป็นปี2ปีวันเวลาผ่านไปคืนนึงมีคนมาบอกข่าวร้ายว่าตะลูกชายคนที่2ที่ว่านิสัยดีเนี่ยขับรถเครื่องไปกับเพื่อนถูกรถเก๋งชนตายสร้างความตกใจและเสียใจให้กับแม่วาดแล้วก็ในเกิดยิ่งนักเจ้าของรถเก๋งรับผิดชอบจัดงานศพให้ตะแล้วก็เพื่อนจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มอบเงินให้ศพละ 300,000 พอได้เงินมาในเกิดก็ขอแบ่งครึ่งกับแม่วาดจะเอาไปบ่อนไปต่อทุน 150,000 โดยที่ไม่คิดว่าเงินก้อนนั้นน่ะแลกกับชีวิตลูกทั้งคนวาดไม่ยอมในเกิดก็ตบก็ให้จนวาดต้องให้ไปแสนหนึ่ง
1: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซมบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ค่ะวันนี้ซาร่าพาขวัญ นะคะก็อยู่กับคุณพ่อ
2: ที่คำดีงานกิจ
1: ค่ะเราอยู่บ้านอะไรคะพ่อ
2: น้องสนู
1: บ้านน้องสนูตำบล
2: ตำบลคนสวน
1: ค่ะอำเภอ
2: วาน
1: อนนิวาสนะคะพ่อก่อนที่พ่อจะมาทานน้ำมะขุดนี่มีอาการเป็นยังไงคะ
2: มันเจ็บลำไส
1: ้อืมค่ะ
2: ไส้เป็นแผล
1: อ๋อค่ะ
2: แต่มีปัญญาได้ยินตัวว่ามันเกลือได้เลยสั่งเลยไปซื้อซื้อเป็นขวดกับมีดซื้อมากินผัดไข่แบบนี้มันไข่ก็สั่งน้ำนะน้ำสั่งมากไปได้น้ำมังคุด
1: แต่ว่าพอทานสีส้มแล้วตอนพอทานครั้งแรกมีอาการเป็นยังไงบ้างไหมคะ
2: มันก็กินได้ประมาณสักสองมือสามมือเนาะลำไส้ที่มันเป็นแผลน้ำบายบึงมันหยุกลงบัดนี
1: ้โอ้ค่ะ
2: แต่ตอนนี้กินอุดหลูดอยู่บักใหญ่นะบัดนี้มันน้อยลงบัดนี
1: ้โอ้จ้าพ่อ
2: มันน้อยลงก็แปลว่ามันไข้เนี่ยนะแปลว่ามันก็บอกว่าเจ็บ
1: ค่ะ
2: กินไปกินมันเวทไปซื้อกินลังเสี่ยวไม่ได้สั่งก็ไปซื้อกินอยู่เมืองนะ
1: ค่ะ
2: ขวดท้องขวดก็เป็นเมือง
1: ค่ะ
2: มันก็เลยบอกค่อยได้สั่งมันไม่ได้สั่งมาดิ
1: ค่ะพ่อ
2: มันกินไปกินมามันไข้ไปอันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็บอกค่อยเมื่อย
1: นะ
2: ไปตามผูกตามป่า
1: ค่ะพ่อ
2: ย้ายว่ามันถือกันกับเจ้า
1: ค่ะ
2: บัดนี้พ่อครัวเนาะผมยา
1: ค่ะ
2: มาเยี่ยมบุตร
1: ไม่ถูก
2: บุตรก็จ้างเวทอยู่เงี้ยนี่กิน
1: จ้าจ้าพ่อ
2: โห้ยวะบ่ไหวใช่วะราคาแพงกะชี้คือว่าต้องอยู่ละ
1: แต่ว่าพ่อถูกกับน้ำมังคุดสีส้มเนาะ
2: กับตัวนี้ก็เลยสั่ง
1: ค่ะ
2: วันเบิดลายเตี๋ยบเลยนะ
1: โอ้เยอะค่ะลูกเห็นในประวัติการสั่งซื้
2: อ
1: ลูกก็เลยอยากมาหาพ่อมากรอบที่แล้วมาเจอแต่แม่บอกว่าพ่ออยู่นะค่ะก็เลยวันนี้เลยอยากมาหาคุณพ่อ

0: ควายมันบ่ค่อยเข้ามาบ้าน
1: ค่ะพ่อ
0: ควายมันก็20ตัวโอ้20กว่าตัว
1: พ่อเลี้ยงคนเดียว
0: กับลูกชาย
1: มากอ๋อค่ะอันนี้ลูกให้พ่อขวดนี้ขวดหนึ่งนะคะเป็นเพราะว่าพ่อทานน้ำกุดลูกมาตลอดเลยค่ะแล้วก็เสื้อด้วยค่ะพ่อหนึ่งตัว
0: โอ้ขอบคุณเลย
1: ค่ะเอาไว้พ่อใส่ค่ะวันนี้ลูกก็นี่ค่ะลูกกวนพ่อเท่านี้อยากมาเยี่ยมยามพ่อขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะ
0: ผมก็เคยเห็นหน้าดีเจ
1: มาครั้งแรกค่ะพ่อ
0: เป็นยินเสียงว้าวนะ
1: ค่ะพ่อเพิ่งมาค่ะกำลังเริ่มบางทีพ่อมีพ่อแม่อยากเจอบ้างลูกก็จะออกมาพยายามออกมาให้ได้เยอะที่สุดค่ะ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
3: วาดไม่ยอมในเกิดก็ตบก็ให้จนวาดต้องให้ไปให้ไปแสนหนึ่งพอเห็นแม่มีเงินก็ขอให้ซื้อพัดลม2ตัวซื้อทีวีเสื้อผ้าใหม่แม่วาดก็ซื้อให้ทุกคนซื้อข้าวสารมาตุนไว้ช่วงนี้แม่วาดไม่ได้ขายพวงมาลัยเพราะไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรในตอนนี้ยังเสียใจเรื่องลูกที่ชื่อตะที่เพิ่งตายไปแม่ตายตอนนี้อายุ15พอดีพอมีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้แต่งตัวดีขึ้นก็เริ่มออกเที่ยวกับเพื่อนคบผู้ชายไม่กลับบ้านทำตัวเป็นเด็กใจแตกไม่ไปเรียนก็ทำให้แม่วาดเสียใจไม่ใช่น้อยต่อมาก็รู้ข่าวว่าตายได้มีเสียเลี้ยงเป็นเมียน้อยเขาส่วนเจ้าตุ่นก็ขอเงินแม่20,000ขอไปเช่าห้องอยู่กับเพื่อนและจักตั้งใจจะเรียนแม่วาดก็ให้ไป ตุนก็ไปเช่าห้องราคา1,000 บาทอยู่กับเพื่อนแล้วก็ตั้งใจเรียนกลางคืนก็ไปเป็นลูกจ้างที่ร้านหมูกระทะซึ่งก็ทำให้แม่วาดนั้นปลื้มใจกับลูกคนนี้บ้างส่วนเจ้าโต้งคนโตนี่ก็ขอเงินแม่วันละ500ทุกวันจนแม่วาดทนไม่ไหวเริ่มไม่ให้เพราะไม่ให้เจ้าโต้งก็ทุบตีแม่บีบคอบ้างจนกระทั่งแม่วาดต้องยอมให้นับวันเจ้าโต้งก็ติดยาหนักขึ้นเริ่มขอมากขึ้นส่วนในเกิดผู้เป็นสามีก็หมกมุ่นกับการดื่มและเล่นการพนันกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านบ้างในช่วงนั้นแม่วาดเริ่มต้องไปร้อยพวงมาลัยขายเพราะว่าเงินเริ่มร่อยหรอแล้วก็อีกอย่างถ้าอยู่บ้านนี่ในโต้งลูกชายจะคอยวนเวียนมาขอแต่เงินวันละ2-3 รอบจะขัดใจก็กลัวว่าลูกจะตบตีกลัวลูกจะบาปก็ออกมาขายพวงมาลัยซะดีกว่าทั้งที่จิตใจและร่างกายยังบอบช้ำไม่ถึงปีแม่ตายลูกสาวก็กลับมาบ้านป่วยผอมมากจนกระทั่งแม่วาดและนายเกิดผู้เป็นพ่อเนี่ยตกใจแม่วาดก็พาตายไปหาหมอหมอบอกว่าตายเป็นเอดทุกคนตกใจแต่นายเกิดผู้เป็นพ่อนั้นไม่อยากให้ตายอยู่บ้านกินข้าวหม้อเดียวกันรังเกียจลูกสาวก็เลยเหมารถเอาตายไปทิ้งไว้ที่วัดพระพุทธบาทน้ำพุแม่วาดนั้นก็ขอร้องไม่ให้เอาลูกไปขอดูแลเองเพราะรักลูกแต่ในเกิดไม่ยอมตายนะร้องไห้อยากอยู่กับแม่แต่ก็ไม่ได้ทำให้ในเกิดผู้เป็นพ่อเห็นใจมึงจะเก็บมันไว้เป็นภาระทำไมให้อีวาดยังไงมันก็ต้องตายก็ให้ทางวัดเขาจัดการให้ก็ดีแล้วมันสำสอนก็ให้มันไปอยู่แบบนั้นบ้านเราเล็กเท่ากระดองปูหมายังเข้าไม่สุดหางแล้วจะให้มันมานอนหายใจรดกันอยู่ได้ยังไงมันเป็นโรคร้ายนะในเกิดบอกอย่างนั้นแม่วาดก็กอดลูกไปอยู่ที่วัดก่อนนะลูกนะแม่มีเวลาแม่จะไปหาบ่อยๆตายไม่ขอร้องใครอีกก็จำใจไปแม่วาดนะตรอมตรมใจเป็นอย่างมากก็ต้องตัดใจให้ลูกไปอยู่ที่อื่นนับวันเงินทองก็เริ่มหมดลูกบ้างผัวบ้างรีดไถจนหมดแม่วาดก็ต้องทำงานขายพวงมาลัยต่อไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมลูกสาวก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างคืนนั้นแม่วาดก็ล้มตัวลงนอนอย่างเมื่อยล้าประมาณ1:00ก็ง่วงเงียหลับหลับตื่นตื่นเพราะว่าถูกกอดจูบลูบคลำแม่วาดก็นอนเฉยปล่อยไปตามเรื่องเพราะเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินประมาณ5:00แม่วาดตื่นนอนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นผู้ชายที่เปลือยกายนอนอยู่ข้างๆเป็นเจ้าโต้งลูกชายไม่ใช่ในเกิดที่เป็นสามีแม่วาดแทบบ้านี่อยากจะร้องดังๆแต่ว่าระงับใจไว้เอาผ้าห่มไปห่มให้ลูกแล้วก็เก็บเสื้อผ้าตัวเองใส่กระเป๋าในเกิดเดินขึ้นบ้านมาบ้านที่ไม่มีประตูมีแต่กระสอบปุ๋ยเย็บติดกันปิดอยู่มึงทำอะไรในอีวาดมึงเก็บเสื้อผ้าจะไปไหนวาดก็เล่าเรื่องตรงที่มันมีอะไรกับตัวเองฉันจะไปอยู่ที่อื่นแล้วฉันทนอยู่ในครอบครัวที่มันมีแต่ความอัปยศอดสูแบบนี้ไม่ได้แล้วมีผัวก็ไม่เคยช่วยทำมาหากิน20 กว่าปีมีแต่ความวิบัติเข้ามาในชีวิตลูกที่ดีก็มาตายจากไปที่เหลืออยู่ก็เลวชิงหมาเกิดทั้งนั้นมันตบตีฉันก็ยังพอทนฉันก็ยังรักยังห่วงมันเห็นว่ามันเป็นลูกหาเงินหาข้าวให้กินตัดมันไม่ขาดแต่ตอนนี้มันทำขนาดนี้ฉันคิดว่ามันไม่ใช่คนแล้วมันเดนคนฉันไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันกับมันได้อีกต่อไปแล้วในเกิดไม่พูดอะไรเดินลงจากบ้านไปแม่วาดเมื่อเก็บเสื้อผ้าเสร็จก็ออกจากบ้านเช่นเดียวกันเจ้าโต้งได้ยินทุกถ้อยคำตอนสายๆเจ้าโต้งก็เดินมาร้านค้ามาขอเซนบุหรี่ซองหนึ่งเสร็จแล้วก็เล่าเรื่องที่ตัวเองทำผิดกับแม่ให้ป้าเจ้าของร้านค้าฟังป้าเจ้าของร้านก็ตกใจเอามือกุมที่อกแต่ยังไม่ได้เอะอะหรือว่าบอกใครต่อไปเนี้ยฉันจะอยู่ยังไงอะป้าพ่อแม่เขาทิ้งฉันไปหมดแล้วฉันเมายาฉันก็เลยขาดสติทำกับแม่แบบนั้นเจ้าโต้งพูดไปร้องไห้ไปป้ารู้ใช่ไหมว่าถ้าคนมันอยากยาแล้วไม่ได้เสพเนี่ยมันจะทรมานแค่ไหนเอ็งก็พยายามเลิกสิวะไอ้โต้งเริ่มต้นชีวิตใหม่ หางานหาการทำรับจ้างเขาไปช่วงนี้เอ็งมากินข้าวบ้านป้าก่อนก็ได้เดี๋ยวป้าให้โอกาสคนที่สำนึกผิดนะป้าที่ร้านค้าก็ปลอบใจในโต้งก็เดินกลับบ้านอีก2วันมีคนจะไปสั่งพวงมาลัยของแม่วาดโดยที่ไม่รู้ว่าแม่วาดไปอยู่ที่อื่นแล้วไปร้องเรียกอยู่หน้าบ้านก็ไม่มีใครตอบตอนนั้นเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งธรรมดานี่แม่วาดจะกลับมาถึงบ้านแล้วคนที่มาสั่งพวงมาลัยก็เลยขึ้นมาบนบ้านก็ได้มาเห็นว่าเจ้าโต้งผูกคอตายอยู่กลางบ้านที่ไม่ได้กั้นเป็นห้องพัดลมกับไฟเปิดไว้ไม่รู้ว่าโต้งตายตั้งแต่ตอนไหนข่าวในโต้งผูกคอตายแพร่สะพัดออกไปในงานศพของโต้งก็ได้เพื่อนบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยกันตามมีตามเกิดทั้งงานมีแต่ในเกิดที่บวชให้ลูกกับชาวบ้านอีกไม่กี่คนที่มาเผาในโต้งไร้เงาของแม่วาดไม่มีใครรู้ว่าแม่วาดไปอยู่ที่ไหนพวงมาลัยก็ไม่ได้ขายไม่รู้ว่าเธอหนีความอัปยศอันนี้ไปอยู่ที่ไหนโอ้คนเราเนาะทำกรรมอะไรไว้หนอจึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น

0: ะจะขอผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะต้า
2: สั่งสมุนไพรนะครับ
1: ต้าพ่อรับกี่ขวดดีคะ
2: 3
1: ขวดนะคะเดี๋ยวหนูขอชื่อพ่อหน่อยค่ะพ่อชื่ออะไรคะ
2: 3ขวดร้อยเป็นเลย
1: 3ขวด3ขวด 1,000 บาทค่ะพ่อแล้วก็แถมฟรีขวดเล็กอีก3ขวดค่ะจ้ะเดี๋ยวลูกขอชื่อพ่อหน่อยค่ะ
2: ช
1: ื
2: ่อพ่อสุริยนต์จักสาร
1: นามสกุลอะไรนะคะพ
2: ่อนามสกุลจักสารครับตำบลหนองทุ่ม
1: จ้ะอำเภอ
2: เชกาเมืองกาญ
1: จ้าบ้านอะไรคะพ่อหมู่บ้าน
2: บ้านหนองทุ่ม
1: อ๋อจ้าพ่อคะลูกยังไม่ได้ขึ้นเมืองกาญลูกจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะพ่อจะมีคนที่เขาวิ่งส่งตามบ้านแต่ว่าพ่อจ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
2: คร
1: ับ ครับค่ะพ่อรอรับสายหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะโทรหาพ่อก่อนประมาณวัน2วันนะคะพ่อค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะขอบคุณนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: จ้าย้ายบ้านนี่ล่ะอยาก
1: จ้า
3: พวกผามาจ้าอย่างได้ไหม
1: จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ
3: อ
1: ัน
3: แต่ยิ่งโฆษณาแม่วิทยุว่า3ขวดเจอก่อน 1,000 บาทหรอ
1: จ้าแม่3ขวด 1,000 บาทแล้วก็แถมฟรีขวดเล็กอีก3ขวดค่ะแม่
3: แถมฟรีขวดนึง
1: แถมฟรีขวดเล็กค่ะ3ขวดแม่ก็จะได้ขวดใหญ่3ขวดขวดเล็ก3ขวดจ้ะ
3: จ้าจ้า
1: จ้าแม่
3: แล้วบัตรจังไรบัตรนี้
1: ลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะแม่ชื่ออะไรคะ
3: แม่ห้วยธานี
1: จ้าบ้านอะไรคะแม
3: ่หนองแม่
1: จ้าตำบล
3: ตำบลหนองแม่
1: จ้าอำเภอ
3: หนอง
1: โอเคค่ะแม่ลูกจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะพอดีลูกออกจากหนองหานมาแล้วประมาณวัน2วันนะคะแม่รอรับสายพัสดุหน่อยนะคะจ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
3: จ้า
1: เดี๋ยวลูกใส่ของแถมลงไปในกล่องนะคะแม่
3: ค
1: ่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: รถน้ำมังคุดป่ะครับ
1: ใช่ค่ะ
4: อยากได้ยักสามขวดนะ
1: จ้าพ
4: ่อสามขวดพันหนึ่งวันแถมมันสามขวดป่ะ
1: ใช่ใช่จ้าพ่อแถมขวดเล็กสามขวดจ้าจ้าลูกขอชื่อพ่อหน่อยค่ะพ่อชื่ออะไรคะ
4: พ่อสอนเที่ยงวัน
1: พ่อสอนนามสกุล
4: เที่ยงวัน
5: เที่ยงอวนค่ะ
1: เที่ยงอวนค่ะ
5: หมู่7ค่ะตำบลบะเล่า
1: จ้ะอำเภออ
5: ำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครค่ะ
1: ค่ะบ้านอะไรคะพี
5: ่บ้านพ้นบกค่ะ
1: ค่ะหนูจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะรอบนี้หนูยังไม่ได้เข้าประมาณวัน2วันนะคะพี่เก็บเงินปลายทาง
5: อ๋อค่ะค่ะ
1: ค่ะจ่ายแค่ 1,000 บาทนะคะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้ค่ะ
5: ค่ะค่ะ
1: ค่ะรอรับสายหน่อยนะคะ
5: ค่ะค
1: ่
5: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
6: จ้า
1: จ้าแม่
6: จ้าจะ ได้อันแม่อยากได้อันหน้ามังคุด
1: จ้ารับกี่ขวดดีคะ
6: อันสามขวดเท่าใดกว่าสาม
1: สามขวด 1,000 บาทค่ะแม่แล้วก็ได้ของแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะแม
6: ่จ้า
1: จ้าแม่รับ3ขวดเลยไหมคะ
6: จ้าแม่เอา3ขวด
1: จ้าลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
6: แม่พังเวงดา
1: บ้านอะไรคะแม
6: ่บ้านโนนสูง
1: ตำบล
6: บนหนองแวง
1: อำเภอค่ะ
6: อำเภอบ้านเพลจังหวัดนครพนม
1: โอ้ได้เลยค่ะแม่แต่ลูกจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะประมาณวัน2วันนะคะแม่
6: จ้า
1: จ้าแม่จ่ายเงินแค่ 1,000 บาทนะคะ
6: จ้าจ้า
1: จ้าเดี๋ยวลูกใส่ของแถมลงไปในกล่องนะคะแม่
6: จ้า
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
6: จ้า
7: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ

0: ข่าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ดีอารมณ์ดีไทยกะคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนแน่นโปรโมชั่นมื้อนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
1: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: อารมณ์ดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
1: อ๋อน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะไม่ไงดี
2: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแซนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีสั่งซื้อมื้อนี้ส่งฟรี
0: แมนอีหลีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมสารกันเสียค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะน้ำมังคุดของเรานะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มให้พ่อๆแม่ๆจำไว้เลยว่าเป็นกล่องสีส้มนะคะราคา1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ถ้าซื้อ3ขวดราคา 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อๆแม่ๆรอรับพัสดุรอรับน้ำมังคุดได้ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะวันนี้ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้หรือท่านผู้ฟังท่านใดอยากที่จะโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามว่าสามารถทานได้ไหมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อแม่ๆพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: อารมณ์ดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
1: อ๋อน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะไม่ไงดี
2: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแซนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีสั่งซื้อมื้อนี้ส่งฟรี
0: เมนอีหลีน้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย. เลขที่22-2-00953-2-0004 สุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแฟนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอร์ไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
5: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

จากไก่มาคนใดเก็นควงสาวโนเปลี่ยนนางคือลายผ้าเปลี่ยนสีคนบ่สวยคือน้องนี้จักสิอยู่อันดับได้ยามเขาคิ้วหัวใจ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา5นาฬิการ
2: ้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไว้บอละน้องทอมสีจอดตองไปกับอ้ายบอไอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: จธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

0: เจอแน่แต่ไม่รู้เจอใครนะคะมองข้างหลังอ่ะนึกว่าแม่ยายหันมาอ้าวดันเป็นเมียคุณผู้ฟังนะคะยุ่งเลยนะคะงานเปลี่ยนพ่อพร้อนะคะจากบุษบาอธิษฐานรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยค่ะดีเจพิมจันทร์กลับมาแล้วนะคะที่เก่าเวลาเดิมที่เรานัดหมายกันเอาไว้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะเช้าๆแบบนี้มาเอิญที่ลูกปูให้ตื่นเป็นเพื่อนคนตื่นเช้าคนขยันกันตีห้าถึงหกโมงช่วงแรกของเรานะคะพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มสูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาโน่กล่องสีเหลืองขวัญใจคุณผู้หญิงขวัญใจคุณสุภาพสตรีนะคะขวัญใจผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวเลยนะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นด้วยความมั่นใจนะคะยาวนาน40ปีอยากจะรู้ว่ากาโน่ใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะและก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับไซซีมาดามสมุนไพรพรีเมียมสำหรับคุณสุภาพสตรีหลัง45ปีขึ้นไป
1: ความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายไม่กังวลค่ะตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: คุณภาพเหนือราคาเหนือคำโฆษณาคือคำยืนยันจากผู้ใช้จริง
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังนะคะยืนยันอย่างมั่นใจตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวไซซีมาดามกล่องสีทองส้มรุ่นสมุนไพรพรีเมียมสำหรับคุณสุภาพสตรี40 50 60 70 80หมายถึงอายุนะคะคุณผู้ฟังใช้กันดีมากขอร้องเถอะใครใช้แล้วดีบอกต่อด้วยนะคะเพราะยังมีคนที่มีปัญหาสุขภาพเยอะๆแต่ไม่รู้จะคลำทางไปทางไหนดีนะคะเหวี่ยงเวียนหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีจนจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยโหดหูจิตใจเหลือเกินมองไปทางไหนก็ไร้สุขนะเห็นไหมอะไรมันจะทุกข์เท่ากับเราไร้สุขคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็จะหาข้อปฏิเสธนะคะหาข้อแบบมีข้ออ้างไม่ไปอ่ะฉันเบื่อฉันป่วยฉันเจ็บขาเห็นไหมคุณผู้ฟังก็อารมณ์ไม่ดีอ่ะนะคะฉะนั้นถ้ามีคู่ชีวิตคู่คุณจะโหดหูแค่ไหนคุณโหดหูคนเดียวคุณจะเอาสามีไปโหดหูด้วย ระวังนะเขาจะไปสดชื่นกับคนอื่นนะคะคุณผู้ฟังเข้าบ้านนะต้องทำหน้าโหดหูเข้าไว้เพราะเมียหน้าบูดหน้าบึ้งหน้างอใช่ไหมล่ะก็ทำให้มันเหมือนกันแหละเขาจะได้ไม่กล้าถามใช่ไหมล่ะ แล้วพอออกบ้านนะตีปีกพับๆคุณผู้ฟังนั่นแหละนะคะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณต้องฟื้นฟูดูแลสุขภาพแล้วนะคะเพื่อชีวิตคู่คุณจะได้กลับมาชมพูจู้กรูอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังมันสดใสไงนะคะไซซีมาดาม 1,290 1กล่องทานได้1เดือนแต่ถ้าซื้อคู่ทานคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่แมนดาราของท่านชายหรือคู่ไซซีคอลลาเจนพิมพ์แนะนำจากใจจริงๆเลยนะคะคุณฟังราคาก่อนว่าเราจริงใจแค่ไหนนะคะกล่องเดียว 1,290 ซื้อคู่นะ 1,500 คุณผู้ฟังทั้งที่มันต้องคูณ2ถูกไหมนะคะแต่เราจำหน่ายให้คุณเพื่อจะให้คุณทานให้ได้คู่แรกนี่ขอร้องนะคะ 1,500 2คู่มั่นใจในคุณภาพ40ปีของตรามือรับเหรียญทอง2คู่ 2,000 บาทนะคะและ 2,000 บาทนี้คุณสามารถขอรับอาหารเสริมได้อีก1กล่องสูตรไหนก็ได้นะคะ098 1466296 098 146 6296

อย่าว่าแต่สาวบึงพลานเลยสาวเมืองเลยก็รอนะคะเนาะเนาะน่ารักกันมาหลายปีแล้วไม่ขอสักทีตั้งแต่ทองบาทละ 8,000 จนทองบาทละจะเป็นแสนแล้วเนี่ย เออนะคะจริงๆแล้วการแต่งงานเนี่ยค่าสินสอดมันไม่ใช่เรื่องสำคัญคุณผู้ฟังแต่มันหมายถึงศักยภาพที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตด้วยกันนะคะว่าคุณมีทุนเท่าไหร่คุณจะมารักลูกสาวบ้านเนี้ยใช่ไหมคุณจะมาขอคุณจะมาร่วมชีวิตคุณจะมาเป็นอีกหนึ่งในครอบครัวคุณมีความสามารถแค่ไหนซึ่งบางคู่เขาก็หาด้วยกันแหละคุณผู้ฟังรวมกันเป็นเงินก้อนแรกในชีวิตเขานะคะฉะนั้นนะมองให้ขาดนะคะมองสินสอดไม่ใช่พ่อแม่เขาจะอยากได้เงินได้ทองอะไรนะบางคนนะคะบางทีค่าจัดงานยังจัดให้ลูกเลยคุณผู้ฟังนะคะเนาะ นะจริงๆสินสอดทองมั่นเขาก็ยกให้ลูกหมดเป็นเงินก้อนแรกเห็นไหมนะคุณมีความสามารถไหมเขาเรียกมาล้าน2 ล้าน 10 ล้าน 20 ล้านอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังใช่ไหม

0: กับช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้ค่ะมาเอิญให้ลูกปูให้ตื่นเป็นเพื่อนคนตื่นเช้าคนขยันกันนะคะตีห้าถึงหกโมงช่วงแรกของเราแล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงช่วงที่สองนะคะพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเปลี่ยนทองนะคะ
1: ฝากกันเอาไว้เรื่องของสามก๊กจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะท้องผูกแล้วก็ถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดฤทธิ์สีดวงทวารหนักมันไม่ได้เป็นง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้เป็นง่ายนะต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะบางคนเนี่ยเป็น9ปี10ปีเป็นติ่งน้อยๆแต่พอเวลาไปกินของแสลงไปกินเนื้อวัวอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังของแสลงผักดองของหมักดองต่างๆนะคะแล้วก็ไม่กินน้ำเดินทางบ้างละนะลืมผักผลไม้บ้างละหรืออะไรต่อไม่อะไรหรือความเครียดก็ทำให้คุณท้องผูกพอคุณท้องผูกปั๊บมันก็จะเริ่มปวดเริ่มคันขอบรูทวารเริ่มกำเริบขึ้นอีกฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วต้องรักษานะคะหายเองไม่ได้นะคะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาฤทธิ์ดวงทวารหนักคุณง่ายๆเลยนะคะแค่คุณดูแลเรื่องการขับถ่ายแค่การดูแลการขับถ่ายให้เป็นเวล่ำเวลาและช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือตีห้าถึงเจ็ดโมงคุณผู้ฟังนะคะทำยังไงถึงจะถ่ายช่วงนี้ให้ได้หนึ่งลำไส้ใหญ่คุณเนี่ยมันจะบิดตัวช่วงนี้มากที่สุดและทำได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตีสี่ตีสามตีสองเนี่ยก็จะเป็นเวลาของลำไส้เล็กนะถ้าคุณจุกแน่นพวนท้องช่วงนั้นปวดท้องช่วงก็เป็นนั่นแหละปัญหาลำไส้เล็กนะคะพอตีห้าถึงเจ็ดโมงพี่ใหญ่ออกทำงานพี่ใหญ่ออกโรงคุณผู้ฟังลำไส้ใหญ่นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำให้ตัวเองถ่ายช่วงเนี้ยจะดีที่สุดกับร่างกายร่างกายได้ขับสารพิษของเสียกากใยออกมานะคะเพราะอะไรเพราะหลังจากนี้เจ็ดโมงไปถึงสิบโมงเป็นเวลาของอาหารนะกระเพาะเริ่มเรียกร้องเริ่มจะต้องการอาหารถ้าคุณไม่มีร่างกายคุณจะดูดซึมเอาของเก่านะคะที่มันค้างตั้งแต่เจ็ดวันที่แล้วหรืออาจจะเป็นปีมาแล้วเป็นตะกันเกาะตามผนังลำไส้ดูดออกมาใช้ในร่างกายจึงส่งผลทำให้คนที่ท้องผูกกินขี้เก่าตัวเองคุณผู้ฟังพูดง่ายๆเป็นโรคขี้เต็มท้องนะคะเนาะแล้วก็ผิวพรรณก็จะหมองคล้ำขอบตาหมองคล้ำนอนไม่หลับงุดงิดนะคะมีกลิ่นตัวกลิ่นปากเป็นแผลหายยากเป็นฝีเป็นสิวนะคะเนี่ยนอกจากนั้นคุณอาจจะกลายเป็นกรดไหลย้อนเอาง่ายๆและรักษายากมากเพราะมันสะสมมันแน่นมันอัดมันจุกอาหารไม่ย่อยนะก็จะเลิกก็ไม่เลิกนะจะอิ่มก็ไม่อิ่มนั่นแหละกินข้าวคำสองคำก็จุกจุกแน่นแน่นนี่คือปัญหาที่เริ่มต้นง่ายๆเพราะขับถ่ายไม่ตรงเวลา
2: ฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสาม
0: ก๊กดับ500 1กล่อง30แคปซูลถ้าคุณไม่ได้ถ่ายทุกวันคุณควรทาน3แคปซูลก่อนนอนและดื่มน้ำอุ่นตามนะคะแต่ถ้าคุณเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักที่กำลังปวดอักเสบแนะนำเช้าเที่ยงเย็นครั้งละ2แคปซูลหลังอาหารนะคะอยู่ที่อาการแต่ละท่านนะคะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณสั่งซื้อจากรายการเราจะซักประวัติเรียบร้อยทำประวัติเอาไว้แล้วก็แนะนำวิธีการทานให้เหมาะสมเพื่อคุณจะได้ผลที่ตอบโจทย์ได้ดีสำหรับปัญหาของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักหรือว่าท้องผูกเรื้อรังก็ดีท้องผูกชั่วคราวหรือท้องผูกมาตลอดชีวิตก็ดีนะคะ1กล่อง30แคปซูลคำนวณดูแล้วกันว่าคุณจะทานได้กี่วัน2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 และนะคะซุปเปอร์บิ๊กโปรโมชั่นสำหรับคนที่เคยสั่งแล้วสั่งซ้ำนะเป็น VIP ของเราคุณจะได้รับโปรนี้ได้เลย12กล่อง 2,000 บาทนะคะแต่ถ้าคุณเพิ่งจะซื้อครั้งแรกนะคะเราจะไม่ขายให้นะคะเพราะว่าเราต้องให้คุณลองก่อนนะคะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อแบบคุ้มราคาแบบนี้12กล่อง 2,000 บาทจากที่นี่นะคะ0981466296 0981466296098 1 4 6 6 2

0: ชคดีที่รักเพลงเพราะจากยอดรักสลักใจเนาะในเมื่อมันไปกันไม่ได้แล้วก็มาตกลงกันดีๆแบ่งหนี้แบ่งสินแบ่งสมบัติพัสถานแบ่งลูกแบ่งเต้ากันไปคุณผู้ฟังนะคะเนาะแล้วก็ทำตัวให้มีคุณค่าไม่ใช่ว่าสมเลเทครัวไปเรื่อยนะคะคุณผู้ฟังประมาณนั้นต่างคนต่างให้มีความโชคดีใช่ไหมล่ะอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็เคยรักกันนะคะแต่สำหรับบางคนไม่นะคะนะถนนก็ต้องห้ามเดินร่วมสายกันประมาณนั้นนะคะเนาะถนนก็เดินได้เป็นบางสายนะใช่ไหมนั่นแหละโจทย์เยอะประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะคะเนาะเลิกแล้วก็จะไม่คบเลยเนี่ยบางคนก็จะเป็นแบบนั้นนะคะความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องใจกว้างบ้างอ่ะใช่ไหมล่ะเออนะคะเลิกกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะโทรมาถามสารทุกข์สุขๆดิบๆปีใหม่สงกรานต์ก็อวยพรกันอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะมันต้องใจกว้างแบบนี้นะคะใครจะทำก็ทำไปแต่ดีเจพิมจันนั้นอย่ามาใกล้บ้านฉันเลยฉันจะปล่อยหมากัดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะอ้าวแล้วกันนึกว่าจะแน่แต่อย่าลืมนะคะอย่ากัดกลุ้มจนเสียสุขภาพจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สุขภาพต้องมาอันดับ1 นะคะโดยเฉพาะยุคนี้ถ้าเราสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ
1: คุณภาพเหนือราคาเหนือคำโฆษณาคือคำยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติกำเดือดมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายไม่กังวลค่ะตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: คุณภาพเหนือราคาเหนือคำโฆษณาคือคำยืนยันจากผู้ใช้จริง
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังนะคุณภาพเหนือราคานะคะสนใจสั่งซื้อไซซีมาดามหรือแมนดาราน168ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเดือนละ 1,500 นะถ้าซื้อคู่เดียวถ้า2คู่แล้วก็ 2,000 บาทเพิ่มอีกแค่500นะคะโปรดีๆแบบนี้มีเฉพาะสื่อทางวิทยุมีเฉพาะสิทธิ์นี้มีเฉพาะแฟนรายการ DJ พิมจันทร์เท่านั้นนะคะเท่านั้นนะคะ0981466296นะคะ0981466296เรามาดูวัยทองผู้หญิงกับผู้ชายกันดูไหมผู้หญิงจะเป็นเร็วกับผู้ชายบางคนเริ่มต้น38-39นะเริ่มรอบเดือนน้อยลงสีจางสีซีดหรือเว้นหรือเลื่อนนะคะมากระปิบกระปรอยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เริ่มหงุดหงิดนอนไม่หลับก่อนจะมีรอบเดือนยิ่งวันสุดท้ายก่อนจะมีรอบเดือนก่อนมันจะมาเนี่ยโอ้โหไหว้ครูจนเราแทบแย่คุณผู้ฟังนะคะนะจะหงุดหงิดสุดๆควบคุมตัวเองไม่ได้ท้องผูกอาหารไม่ย่อยน่าเห็นไหมทีนี้พอ45ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากผิวพรรณสิคะคุณผู้ฟังนะคะผิวพรรณจะหมองจะคล้ำจะริ้วรอยนะคะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ตอน50นะคะหูรูดหย่อนไอทีจามทีมีปัญหาแน่นอนช่องคลอดก็จะแห้งเจ็บแสบคันนะคะอารมณ์ไม่สุนทรีย์คุณผู้ฟังหงุดหงิดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกข์เหลือเกินอ่ะเห็นไหมเครียดเหลือเกินนี่แหละนะคะและก็มักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดเพราะว่าเวลาที่ฮอร์โมนเราลดเนี่ยหลอดเลือดเราจะแข็งตัวเป็นพังผืดและก็จะทำให้การไหลเวียนไม่ปกติรู้สึกมึนหัวรู้สึกชามือปวดบ่ารู้สึกตื้อๆนะคะไม่สดชื่นตื่นมาแล้วก็เพลียนอนทั้งคืนแล้วก็ยังเพลียนี่แหละคุณผู้ฟังวัยทองผู้หญิงนะคะวัยทองผู้หญิงทีนี้ถ้าหากว่าเราปรับสมดุลได้เนี่ยคุณจะลงแบบช้าๆอย่างสวยงามนะคะจะไม่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณเอ่ยเรื่องหงุดหงิดเอ่ยเรื่องประจำเดือนมาจนไปไหนไม่ได้บางคนก่อนมันจะหมดเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังต้องเตรียมรับมือนะวัยทองเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องก้าวข้ามให้ได้นะคะนะก้าวข้ามให้ได้ว่าไงล่ะทองหรือยังถ้าทองแล้วก็นั่นแหละยังไม่สายนะเนาะส่วนวัยทองผู้ชายทีเนี้ยเขาจะช้ากว่าเราประมาณ 5-10 ปีโอ้โหได้เปรียบกันสักขนาดนั้นนี่แหละเขาถึงต้องแต่งงานกับผู้ชายอายุเยอะๆกว่ามากๆนะโอ้ยมากก็ไม่ดีนะคะคุณผู้ฟังแต่งได้3วันก็พากันไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยใช่ไหม ไปหาหมอฟันบ้างไปตรวจความดันไปรับยาเบาหวานอุ้ยแต่มันยังไงล่ะมันรักอะเนาะคุณผู้ฟังอ่ะทีนี้ใบทองผู้ชายนะคะใบทองผู้ชายก็คือเขาจะเงียบลงไม่ค่อยพูดขี้เกียจอืดอาดหาวนอนนะคะส่วนมันจะสวนกันกับผู้หญิงนะผู้หญิงจะบ่นมากขึ้นผู้ชายก็จะเงียบที่จริงมันเหมือนจะอยู่ด้วยกันได้แต่ไม่นะคะเขาทุกข์นะคะคุณผู้ฟังไม่อยากจะออกกำลังเอื่อยเฉยเวลาที่จะคิดอะไรก็คิดช้าทำช้าคุณผู้ฟังนะคะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าลงพุงมีพุงนะกางเกงเนี่ยขยายเอวทุกเดือนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะเนาะไม่กระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากปัสสาวะบ่อยกลางคืนปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งนี่คือปัญหาของคุณสุภาพบุรุษนะคะเห็นหรือยังนะคะเห็นหรือยังว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องใส่ใจตัวเองไม่ล่ะทีเนี้ย
3: สำหรับท่านไหนนะคะที่รอบเดือนมาไม่ปกตินะคะแต่ขอแนะนำค่ะยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีนะคะทานวันละ1แคปซูลพร้อมอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะคะเพื่อปรับสมดุลให้รอบเดือนมาปกติค่ะ
0: 1กล่อง 1,290 ทั้งแมนดารา168ของท่านชายทั้งมาดามของคุณสุภาพสตรีอาหารเสริมไซซี1กล่อง 1,290 2กล่องซื้อคู่เมื่อไหร่ถ้าคุณต้องการจะแอบกินคนเดียวนะแอบกินน่ะมันตื่นเต้นดีนะ1คู่ 1,500 คุณผู้ฟัง1คู่ 1,500 นะจะเป็นคู่ชายคู่หญิงนะคะผู้หญิงกับผู้ชายแมนดารากับมาดามก็ได้นะคุณผู้ฟังก็ได้นะคะเนาะหรือทีนี้เป็นกรณีพิเศษเลยอันเนี้ยใครที่เคยมีประวัติการซื้อคู่ละ 1,500 เนี่ยคุณจะมีสิทธิ์นะคะ4กล่อง 2,000 บาททั้งไซซีมาดามและแมนดารานะคะเซตเนี้ยเป็นเซตที่แบบให้เฉพาะแฟนรายการที่เคยมีประวัติสั่งไซซีมาดามเท่านั้นส่วนท่านไหนที่ซื้อใหม่ๆซื้อกล่องหนึ่ง990 2กล่อง 1,500 3กล่อง 2,000 บาทนะซื้อกล่องเดียวกันก็ได้นะคะมีสิทธิ์มีเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์4กล่อง 2,000 บาทแน่นอนนะคะ098 146 6296 098 146 6296อีกครั้งหนึ่งนะคะพิมพ์จะพูดช้าๆแล้วนะ0981466296 0981466296อย่าลังเลสำหรับสุขภาพเพราะบางอย่างบางเรื่องรอไม่ได้นะคะ

0: นั่นแหละคุณผู้ฟังคิดถึงจังเลยนะคะเน
1: าะจริงๆแล้วบางคนอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยหัวใจมันไม่ได้ทำงานเลยคุณผู้ฟังนะหัวใจไม่ได้คิดถึงกันเลยเฉยๆเลยๆไปนะคะนั่นแหละพอห่างกันนั่นแหละถึงจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนี่ทำให้เราคิดถึงและก็รักได้มากมายคุณผู้ฟังนะเป็นอย่างนั้นนะคะบางคนอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันถึงอยู่ด้วยกันก็ต้องมีมุมส่วนตัวนะคะเราจะไปซอกแซกรู้ทุกเรื่องของสามีหรือรู้ทุกเรื่องของภรรยามันก็ยังไงอยู่นะต้องทันสมัยหน่อยนะคะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะใช่แต่จะรู้ทุกเรื่องของเขาก็มันเว้นระยะห่างหน่อยให้เขารู้สึกได้หายใจหายคอประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะเนาะอารมณ์ดีๆใส่กันบ้างประมาณนั้นนะคะทีนี้เรื่องราวของสามก๊กถามกันมาเยอะละสามก๊กดับ500เนี่ยตกลงมันเป็นยาระบายหรือมันเป็นยาดีท็อกซ์ลำไส้หรือมันเป็นยาลดสะดวงทวารหนักแน่นะคะสงสัยอีกละคุณผู้ฟัง
2: ฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: บางคนใช้มานานนะคะนะก่อนๆโน้นนะคะหลายสิบปีละสามก๊กรุ่นสมุนไพรลูกก่อนนะคะราคาก็ไม่ถึงร้อยใช้มานานทีนี้ยุคนี้เราปรับสูตรนะคะเป็นสามก๊กดับ500นะคะสามก๊กดับ500คุณผู้ฟังนี่คือสมุนไพรถึง12ชนิดในนี้และรวมซูเปอร์ไฟเบอร์ทำให้คุณขับถ่ายง่ายนะคะบางคนก็ต้องไปกินผักผลไม้อะโล2โลใช่ไหมต้องกินน้ำ2ลิตร3ลิตรทำไม่ได้แรกๆยังทำไม่ได้จริงๆแล้วมันควรจะทำแหละแต่ต้องใช้เวลาถ้ารอนานนะคุณไหวไหมคุณอั้นไว้7วันแล้วคุณไม่ออกสักทีเนี่ยมันก็ต้องมีตัวช่วยนะคะเพราะลำไส้เราจะไม่รับอะไรเลยนะคะจะขี้เกียจไปเลยนะนะคะจะไม่ขยับขยื่นเลยนะถ้ามีของเสียค้างเห็นสายยางลดน้ำไหมหลายปีเป็นมันมีอะไรอุดตันได้เหมือนกันเหมือนกันลำไส้เราก็เหมือนกันแหละนะคะทั้งไขมันเอ่ยทั้งอะไรกินตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาจนอายุปูนนี้แล้วมันจะไม่ให้อุดตันได้ยังไงฉะนั้นก็ต้องมีการดีท็อกซ์ลำไส้ซุปเปอร์ไฟเบอร์ของ3ก๊กปลอดภัยแล้วก็สบายใจตรงที่ว่าผู้สูงอายุนะชอบนะคะเพราะอะไรไม่ปวดมวนท้องคุณผู้ฟังนะคะไม่ปวดมวนท้องและที่สำคัญนะคุณทานได้ต่อเนื่องนะคะจำไว้เลยว่าคนที่มีปัญหาของเสียค้างในลำไส้เนี่ยโซเดียมจะสูงนะคะแล้วก็ไตจะทำงานหนักนะคะความดันนะคะพวกเนี้ยก็จะขึ้นกันหมดเลยคุณผู้ฟังไขมันในเลือดก็จะขึ้นเร็วนะคะดูแลยากฉะนั้นน่ะมันคือปลายเหตุนะเหล่านั้นน่ะต้นเหตุสำคัญคือเอาของเก่าเอาที่มันค้างให้มันลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดนะคะคุณผู้ฟังนะฉะนั้นโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องนะคะจะเป็นฤทธิ์ดวงหรือเปล่าไม่สำคัญนะคะถ้าคุณท้องผูกแล้วก็สามก๊กดับถ้าไม่ได้ถ่ายทุกวันนั้นแนะนำให้ทาน3แคปซูลก่อนนอนแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามหรือ3แคปซูลหลังอาหารเย็นก็ได้แต่ไอ้คำว่าหลังอาหารเย็นเนี่ยไม่ใช่กินตีสองตีสามก็ไปกินไม่ใช่นะสักทุ่มสองทุ่มแล้วกันนะคะไม่เกินนั้นนะส่วนท่านไหนที่ถ่ายทุกวันแต่มันไม่สุดไม่หมดจุกๆแน่นๆอยู่นี่แหละหรือเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักแต่ก็ถ่ายทุกวันทรมานเหลือเกิน2แคปซูลนะคะ1กล่อง30แคปซูล2กล่อง600โปรดีๆ4กล่อง 1,000 นะคะ4กล่อง 1,000 นะคะและนอกจากนั้น6กล่อง 1,200 คุณผู้ฟังนะคะสนใจโปรนี้เฉพาะสื่อทางวิทยุเท่านั้น0981466296นะคะ

0: ิดถึงเธอแทบขาดใจหรืออำนาจแห่งความคิดถึงนั่นเองคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆจากสายันสัญญานะคะคนเราไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวเฒ่าแก่ยังไงก็เราก็มีความรักให้แก่กันได้คุณผู้ฟังบางที70เนี่ยยังร้องไห้ให้ลูกไปขอเมียให้เลยคุณผู้ฟังเพราะอะไรจริงๆแล้วมันคือความสุขบั้นปลายชีวิตอยากจะมีเพื่อนนะคะอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีคนคุยด้วยอยากจะมีคนเป็นเพื่อนกินข้าวใช่ไหมล่ะนั่งชมวิวอยู่หน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะแต่ในคำว่าเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันป่วยเธอก็ป่วยใช่ไหมล่ะงั้นก็ไม่ไหวอย่างนั้นอยู่คนเดียวให้ลูกให้หลานป้อนข้าวป้อนน้ำดีกว่านะคะถ้า70-80แล้วถ้าคุณไม่แข็งแรงนะใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณแข็งแรงอันนั้นมันน่าสนใจมันน่าจะมีเพื่อนใช่ไหมล่ะเพราะเวลาคุณแข็งแรงคุณก็สามารถดูแลคนอื่นได้นะคะไม่ใช่ว่าโอ้ฉันก็แทบจะคลานไปเห็นไหมฉันก็ต้องมีคนพาเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยก็แล้วก็อยากจะมีเพื่อนอย่างนั้นไม่ไหวคุณผู้ฟังนะคะมีนะคะแฟนรายการดีเจพิมจันน่ะนะคะบอกว่าป้าเนี่ยอายุ75แล้วพอดีมีคนมาจีบน่ะหนูพิมจันป้าอยากจะปรึกษาเหมือนกันเนี่ยคือคุณป้าท่านนี้ก็เป็นแฟนรายการของดีเจพิมจันมาตลอดนะเป็นตลอดเลยตั้งแต่แรกๆจัดรายการนู่นน่ะคุณผู้ฟังนะคะเนาะตั้งแต่ดีเจพิมจันยังเป็นวัยรุ่นนู่นน่ะนะคะฟังมาตลอดแล้วก็ซื้อสินค้าตราเมื่อรับเป็นทองมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นกาโน่ป๊อกที่ใช้มาหมดหลังๆก็มาซื้อไซซีมาดามไงนะก็มาถามดีเจพิมจันว่าเนี่ยป้าจะเล่าอะไรให้ฟังมีเวลาหรือเปล่าดีเจพิมจันก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ฟังนะคะบอกว่า75แล้วมีคนจะมาขอมีคนจะมาขอนะคะเขาอายุ80ว่างั้นเกินฉันอยู่5ปีว่างั้นคุณป้าท่านนี้เล่าให้ฟังนะคะดีเจพิมจันก็สะอึกเลยคิดนิดนึงนะคะคิดอยู่นิดนึงว่า75กับ80เหรอจะมาขออาจจะมาขอจะมาแต่งด้วยนะลูกเขาจะมาแต่งจะมาขอเลยเอาไปให้เป็นเพื่อนพ่อเขาว่างั้นนะคะเราก็คิดหยุดไม่รู้จะพูดยังไงนี่แหละคุณผู้ฟังคนเรามันก็มีความสุขต่างกันนะนะบางทีเขาแต่งไปเขาอาจจะดีก็ได้ใช่ไหมล่ะเราก็จะห้ามเขาก็ไม่ได้นะคะไปห้ามเขานี่เราบาปคุณผู้ฟังนะคะเนาะเขาจะหาว่าพลาดคู่เขาอีกอ่ะใช่ไหมล่ะ75กับ80อย่างเงี้ยนะคะก็ได้แต่ทอดถอนใจก็เลยบอกว่าแล้วแต่คุณป้าเลยค่ะถ้าอะไรมีความสุขแล้วไม่เดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณเนี่ยใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมซื้อแมนดาราไปให้คุณลุงที่จะมาขอคุณป้าด้วยนะคะแล้วก็ประมาณนั้นแหละคุณผู้ฟังแล้วก็แนะนำไปนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะบางทีบางท่านอาจจะเข้ากับชีวิตของใครบางคนที่กำลังฟังรายการตัวนี้อยู่แบบพ่อเหมือนพ่อฉันที่บ้านเลยเหมี้ยเห็นไหมมันก็จะเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะใช่ไหมล่ะนะกับช่วงเวลาการโนลูกทุ่งไทยค่ะ
1: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
0: ถึงเวลาไซซีกันหรือยังนะคะเช็คอาการตัวเองก่อนนะว่าถึงเวลาไซซีหรือยังนะคะเนาะหงุดหงิดเวียงวินอารมณ์เสียนอนไม่หลับนะคะแล้วชีวิตคู่มันไม่ชมพูเหมือนแต่ก่อนน่ะกังวลนะคะไม่อยากจะให้สามีเข้าใกล้หงุดหงิดไงอารมณ์เสียไง มันจะเสียทุกวันไม่ได้นะคุณนะคะชีวิตคู่คือมันต้องคู่นะนะเข้าใจคุณผู้ชายเขาหน่อยนะคะเขาก็อยากกระนุงกระหนิงกับภรรยาบ้างอยากหยอกได้บ้างอันนี้พูดก็ไม่ได้หายใจก็ยังผิดเลยเธอหงุดหงิดนะคะไม่ได้นะคะเราต้องดูแลตัวเองเราต้องแก้ไขนะคะนอกจากนั้นคุณผู้ฟังคุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายบ่อยหรือเปล่าตึงบ่าชามือเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นเอ็นร้อยไหวก็หนาขึ้นตึงน่องเนี่ยมันมาจากภาวะฮอร์โมนที่มันลดลงนะคะผิวพรรณก็เริ่มแห้งพอตากแดดหน่อยก็นะเป็นฝ้าเป็นกระขึ้นมาเยอะนะคะตากแดดนี่ดำยาวนานเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ผลัดเซลล์ผิวแล้วไงนะคะโคลลาเจนใต้ผิวหนังมันไม่ทำงานกันแล้วมันน้อยลงแล้วนะคะเนื่องจากฮอร์โมนของผู้หญิงเราลดลงนะคะเหมือนกันกับผู้หญิงที่ตัดมดลูกสังเกตดูนะนะคะ คุณจะมีความที่หงุดหงิดนะเหมือนกันเลยนะคะสุขภาพก็แย่เหมือนกันเลยนอกจากนั้นคุณจะรู้สึกว่าหลังๆในคุณเริ่มคิดย้ำทำย้ำขี้ลืมไม่ค่อยจะสดชื่นแจ่มใสไม่อยากจะไปไหนอ่ะมันซึมเศร้าอ่ะคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นคืนความกระชับคืนความสดใสและอารมณ์ดีจะได้กลับไปเป็นภรรยาที่สามีรักสามีหลงน่ารักน่าเอ็นดูมีกระจิตกระใจทำนู่นนี่นั่นให้ทานเห็นไหมนะคะมันมาจากอารมณ์ล้วนๆผู้หญิงอารมณ์จะเป็นที่หนึ่ง ใส่ซีมาดามาดามอาหารเสริมใส่ซีคุณผู้ฟัง1กล่อง 1,290 2กล่องคู่หนึ่ง 1,500นะคะแนะนำให้ทานคู่กับไซซีโคลลาเจนนะคะถ้าอายุหลัง45ไปแล้วนะคะและ4กล่อง 2,000 คุณสามารถคละรวมกับของคุณผู้ชายได้คุณผู้ชายเขาก็มีปัญหาเหมือนกันแหละนะคะเปิดใจกันสักหน่อยลองถามเขาสินะคะว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะซื้อโปรโมชั่นฝากคุณพ่อคุณแม่มีราคาผู้สูงอายุด้วยนะคะ0981466296 0981466296นะคะก็โทรมาสั่งซื้อกันได้ทั้งไซซีมาดามแมนดาราน168ของท่านชายและก็3ก๊กดาบ500นะคะหรือแม้กระทั่งสบู่สมุนไพรกันซอฟตี้ไวโซนิกเหล่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะ0981466296มีครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปนี่สบายแค่โทรมาเนี่ยประวัติคุณจะขึ้นพรึบเลยนะพิมพ์ทำประวัติไปหมดแหละว่าคุณซื้อพ.ศ.ไหนปีไหนนะซื้ออะไรไป
2: ใช้กี่เดือนกี่รอบเนี่ยพิมพ์ทำประวัติไปหมดเลยนะคะไม่ต้องห่วงทำประวัติไปหมดเลยนะคะสำหรับแฟนรายการเราที่สั่งซื้อสินค้าผ่านรายการตรงนี้นะคะเอาละค่ะเวลาหมดเวลาแล้วขอบคุณบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีนะคะให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมพ์จันทร์ค่ะทีมงานสถานีด้วยนะคะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศนะคะรับสัญญาณช่วงตีห้าถึงหกโมงช่วงแรกนี้พิมพ์ขอพักเบรกสักครู่นะคะไปตะบันหมากแป๊บนึงนะคะช่วงหน้านี่จะกลับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆเหมือนเดิมส่วนสถานีไหนคลื่นไหนที่รับสัญญาณเฉพาะช่วงแรกนี้ก็จากลากันที่บทเพลงนี้จากเสรีรุ่งสว่างนะคะบทเพลงที่มีชื่อว่าขี้เรแต่นิสัยดีดีคุณผู้ฟังเป็นเพลงส่งท้ายนะคะแล้วพิมพ์จะกลับมาใหม่สำหรับคลื่นไหนที่รับสัญญาณช่วงหน้าก็อีกสักครู่เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ถามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทองสีปลอดกองไป
3: กับไอบอไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลด แรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

เลข19เป็นเลขดีอยากอ้วนอยากพี่ใส่ยาทายพญาต ND19 ND19 ซุ่มโมเจ้ามากินแก้วจุงมาฝ้าตะงนควายน้อยเกือกตมลาบก้อยส้อยใส่ไส้บีใส่ยาทายพญาต ND19 ย่านแต่พวกพญาตเฝ้าลุลังทางเทออกมาคอยว่าไม่ถั่วก๋วยเตี๋ยวขวมเฮ้ยเป็นยาทายชนิดเดียวที่บ่ต้องเคี้ยวบ่ต้องหยำ ND19 ND19 ND19 อย่าลืมเด้อ

เลข19เป็นเลขดีอยากอ้วนอยากพี่ใส่ยาทายประหยัด ND19 ND19 ซุ่มโมเจ้ามากินแก้วจุงมาฝ้าตะงนค่อยหน่อยเกือกตมลาบก้อยส้อยใส่ไส้บีใส่ยาทายประหยัด ND19 ย่านแต่พวกประหยัดเฝ้ารู้ลังทางเทออกมาคอยว่าไม่ถั่วก๋วยเตี๋ยวขวมเฮ้ยเป็นยาทายชนิดเดียวที่บ่ต้องเคี้ยวบ่ต้องหยำ ND19 ND19 ND19 อย่าลืมเด้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชน
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามระหว่าง2ฝ่ายปะทุขึ้นอีกครั้งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันแล้วอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ในช่วงสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบปะให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเช่นเกมครั้งที่20จากนั้นวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการับฟังการบรรยายสรุปกำหนดการเข้าร่วมการประชุมจากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กวันที่22กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาและร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพส่วนวันที่23ถึง26กันยายนนายกรัฐมนตรีจะร่วมพบปะชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนในสหรัฐก่อนเดินทางไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรและเดินทางกลับถึงไทยช่วงเช้าวันที่27กันยายนสำหรับการเดินทางครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพ